0: ไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที
0: ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนท์ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบร้อยปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ความนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแห่งนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปรุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60/40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10ป ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
5: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
7: ันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกัน
5: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
8: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เมื่อโลกเปลี่ยน คนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
1: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพานิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
14: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาที ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
0: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมอดิตวันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
2: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
4: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่กับประเทศจีนเพราะผมเดินทางอยู่ในประเทศจีนวันนี้ผมก็นำเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นแล้วเข้าใจประเทศจีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิ่งที่วันนี้ผมยังมองว่าจีนนั้นมีเป้าหมายที่เป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกที่เป็นพลังงานสีเขียวเราพูดกันไปแล้วครับพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีแถมท้ายไปหน่อยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขียวซึ่งก็ได้มาจากไฟฟ้านะที่เขาผลิตกันเต็มไปหมดเลยอยู่ในทะเลทรายวันนี้พลังงานไฮโดรเจนเขียวนั้นก็จะเป็นพลังงานอนาคตที่มีประโยชน์และก็จะเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุยมาทั้งหมดก็จะมีพลังงานที่มีเขาเรียกว่ามีวงจำกัดก็คือเรื่องพลังงานน้ำนั้นพอถึงหน้าร้อนน้ำในเขื่อนอาจจะลดน้อยลงฉะนั้นกำลังผลิตก็จะลดลงเมื่อกำลังผลิตลดลงแต่ความต้องการของไฟนั้นมันสม่ำเสมอตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนนั้นแดดก็จะไม่ทำงานแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการใช้ไฟแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเรานั้นต้องใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นก็มีพลังงานอีกอันหนึ่งคือพลังงานลมนะครับพลังงานลมมีลมนะฮะที่จะเรียกว่าพัดผ่านได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่าจะมากน้อยหรือจะเป็นช่วงฤดูลมหรือไม่พลังงานลมก็แบ่งออกเป็นอยู่บนบกกับในทะเลวันนี้เราก็จะเห็นกังหันลมจะไปตั้งอยู่บนบริเวณที่มีเป็นลักษณะของเขาลมที่พัดมานั้นถ้าเกิดปะทะกับเขานั้นก็จะทำให้ลมนั้นจะมีการบีบความเร็วขึ้นมานะครับเป็นความเร็วที่แรงขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าต่อวินาทีจะมีความเร็วประมาณ6เมตรตรงนั้นแหละครับก็จะผลิตกังหันลมที่จะมาปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าได้แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่าในทั้งโลกเราวันนี้ก็จะมีลมที่เรียกว่าลมบกลมทะเลตอนมีลมจะพัดจากทะเลขึ้นมาเพราะว่าเวลากลางวันนั้นแสงแดดที่ส่งลงมายังพื้นโลกนั้นเมื่อส่งบนพื้นดินนั้นความร้อนก็จะสูงความร้อนก็จะสูงก็คือความหนาแน่นของอากาศก็จะลอยตัวส่วนในทะเลนั้นมีความเย็นความเย็นนั้นก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้กลายเป็นลมทะเลแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็เช่นเดียวกันบนบกจะเย็นเร็วแต่ทะเลก็ยังอุ่นอยู่ฉะนั้นเมื่อบกเย็นเร็วก็จะมีลมบกไหลเข้าไปสู่ในทะเลอันนั้นก็ถือว่าเป็นแถวชายหาดหรือชายฝั่งซึ่งก็ทำให้ในโลกทั้งโลกมีลมนะครับที่พัดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันในผืนแผ่นดินใหญ่เราก็จะมีลมที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็สามารถที่จะผลิตแรงลมเพื่อไปหมุนขับเคลื่อนกังหันซึ่งกังหันวันนี้ประเทศจีนก็เป็นผู้ที่ผลิตกังหันลมมากที่สุดวันนี้บริษัทกังหันลมที่ใหญ่อันดับ2ของจีนก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี2ของอมตะซึ่ง ก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะทำกังหันลมแล้วก็เอากังหันลมเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้าที่หลากหลายขึ้นมานั่นเองว่าเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นของพลังงานสีเขียวนั้นมาทดแทนพวกพลังงานที่มาจากน้ำมันหรือแก๊สเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยจุดสุดท้ายของอาทิตย์หน้านะครับว่าทำไมประเทศจีนถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานสีเขียวของโลกครับ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ท่านผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือพันธมิตรค้าปลีกและท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกระจายสู่ชุมชนพร้อมเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าครั้งใหญ่กว่า200บูธรับครม.สัญจรต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
7: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาครั้งใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ10ไปจนถึงสูงสุดถึงร้อยละ50นางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงแนวทางการกระจายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
22: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งและก็ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีห้างต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างเช่นมีโลตัส5สาขาแมคโคร2สาขาบิ๊กซี2สาขาห้างโกโฮเซลครอบก็จะมี2ที่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมห้างต่างๆที่จับมือร่วมกันในลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่สินค้าหลักก็จะเป็นเช่นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกแล้วก็สินค้าบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรส
7: ไม่เพียงแต่การลดราคาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นโครงการนี้ยังขยายผลเชิงรุกร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอพร้อมจัดทัพรถพุ่มพวงและรถสามล้อพ่วงข้างกว่า65คันนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในชุมชนรวมถึงการจัดตลาดนัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกด้วยและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมพบกับมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ช่วงวันที่8ถึง10มิถุนายน2569
22: นอกจากนั้นยังจะมีงานใหญ่อีกครั้งนึงก็คือมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขลากำหนดจัดในวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับครม.สัญจรจัดจำหน่ายที่สนามกีฬากลางจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้มีบูธมาจากกรุงเทพจากกรมค้าภายในเนี่ย200บูธเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จับจ่ายสำหรับสินค้าลดค่าครองชีพ
7: นอกเหนือจากมหกรรมธงฟ้าแล้วทางพาณิชย์จังหวัดสงขลายังเตรียมขนสินค้าไปจำหน่ายต่อเนื่องในงานกาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้อีกด้วยถือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสงขลาได้อย่างแท้จริงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
23: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
3: สวัสดีครับผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
23: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: เทศบาลนครภูเก็ตยกระดับแผนรับมือฤดูฝนปี2569วันช่วงปลายฝนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากดินอิ่มน้ำเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
5: สถานการณ์ฝนในปี2569เริ่มต้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในพื้นที่รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยหลายพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งบริเวณถนนสายหลักพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองและย่านเมืองเก่าทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องยกระดับแผนรับมือฤดูฝนตลอดทั้งปีนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนไว้ล่วงหน้าโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบเชิงรุกทั้งการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำตรวจสอบระบบสูบน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการใช้งานแอปพลิเคชันเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำยังจุดต่างๆภายในเขตเมืองรวมถึงการแจ้งเตือนในช่วงเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมพัฒนาเพิ่มการติดตั้งอีกหลายจุดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
8: ตัวดูระดับน้ำนะครับซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็ติดตั้งจุดตัวอย่างเนี้ย อยู่ที่สถานีโกมารพัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆเราเร่งให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎาคมนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราเห็นว่าฝนมันมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดสิ่งที่ผมน่าเป็นห่วงไม่สุดว่ามันช่วงสิงหาคมกันยายนตุลาช่วงนั้นเนี่ยแหล่งรับน้ำต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณที่เต็มทั้งหมดการอุ้มน้ำต่างๆก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงคลองได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าณตอนนี
5: ้แม้หลายฝ่ายประเมินว่าฤดูฝนปี2569อาจสิ้นสุดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาหรือเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลกลับอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงปลายฝนที่ดินเริ่มอิ่มน้ำสะสมหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่ร่วมกันป้องกันเพื่อลดผลกระทบได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองหรือท่อระบายน้ำเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักจากสถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มฝนที่มีความผันผวนมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเตรียมเมืองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพ พราะสำหรับภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบว่าแม้นฝนจะมาเร็วหรือหนักเพียงใดเมืองก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานอย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในหลายแง่มุมและกลายเป็นทักษะจำเป็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องรับรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างมีวิจารณญาณรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย AI for All เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ AI ได้อย่างทั่วถึงทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติอย่างแท้จริงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อยกระดับความรู้ด้าน AI อย่างรอบด้านและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานายพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค ปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญนั้นเป็นภารกิจที่กระทรวงอว.ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างการรับรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและนำไปสู่การอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
11: จริงๆแล้วหลักสูตรนะครับมีประโยชน์มากๆกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลักสูตร AI Literacy หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์นะครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับตัวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับว่าให้รู้ว่า AI เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะบอกว่าการอยู่กับ AI จะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมครับ
10: ด้านศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงควบคู่กับการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วนถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้
12: ครับวันนี้นะครับเรามองเรื่องของการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI ไม่ได้จำกัดนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนเป็นนะครับศาสตร์แห่งชีวิตนะครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านใช้มือถืออย่างไรท่านก็ต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมที่อยู่ในมือถืออย่างนั้นเลยนะครับวันนี้บทบาทของนะครับสถาบันการศึกษาจึงนะครับนะมีสโคปที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่สำหรับเพื่อประชาชนวันนี้นะครับความรู้ทางด้าน AI และความรู้หลายๆศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
10: ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ AI อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มั่นใจและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ได้ผ่านแพลตฟอร์มไทยมุกและ AAS LearnDรวมถึงแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปิดท้ายที่พิคเคิลบอลกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้ววันนี้ยังมีการผลักดันสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและมีแนวโน้มที่จะถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับมหกรรมต่อไปแนวโน้มการเติบโตของกีฬาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: ภาพของนักกีฬาหลายช่วงวัยที่ลงแข่งขันอย่างคึกคัก
7: ในศึกพิคเคิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิคเคิลบอลแวร์เฮาส์รังสิตสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญของการขยายตัวของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ระบุว่ากระแสของกีฬาพิคเคิลบอลในไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเวลานี้กกท.กำลังเดินหน้าส่งเสริมทั้งในระดับเยาวชนและระดับประเทศเพื่อสร้างฐานนักกีฬารวมถึงต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
13: สิ่งที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประกาศเป็นชนิดกีฬานะเพราะต้องการส่งเสริมให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยได้เล่นกีฬา

0: ระดับนานาชาติได้อีกมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังหลายชนิดกีฬาขอสมัยใหม่เริ่มถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับทวีปทั้งยังเชื่อว่ากีฬาพิคเคิลบอลมีโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับ4เกมก่อนขยับไปสู่เอเชียนเกมในอนาคตซึ่งไทยเองก็พร้อมหารือกับสหพันธ์กีฬาระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีศักยภาพทั้งในด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางกีฬาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิคเคิลบอลได้รับความนิยมคือรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเพื่อสุขภาพและแบบแข่งขันจริงจังทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสนามเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนางทยาทีพสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของพิคเคิลบอลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ40ในช่วงปีที่ผ่านมาและสมาคมพยายามจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสะสมประสบการณ์รวมถึงพัฒนาสู่ระดับอาชีพในอนาคตโดยที่ผ่านมานักกีฬาไทยเริ่มมีโอกาสออกไปแข่งขันต่างประเทศมากขึ้นล่าสุดมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ประเทศจีนและสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้แล้วซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณว่าไทยเริ่มมีนักกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมาคมยังวางเป้าหมายผลักดันกีฬาพิคเคิลบอลให้เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยร่วมกับพาราพิคเคิลบอลคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิคเคิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทุกกลุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาและพัฒนาสู่การแข่งขันในอนาคตเช่นเดียวกันจากกีฬาไม้ตีลูกพลาสติกที่เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้พิคเคิลบอลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกจับตามองในประเทศไทยหลังจำนวนผู้เล่นสนามแข่งขันและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อหลายหน่วยงานกีฬาเริ่มเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่นักกีฬาพิคเคิลบอลจะได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมผานิตคาดนาครายงาน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้จะมาภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไรมีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจริงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์กับหลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่หนึ่งคืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรือว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นแล้วให้กลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ท่านพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจถึงเป็นประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัพพัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายคนอื่นเขาต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดอาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิตคิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาท ทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องสิ่งสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงที่เป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก็ก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิมสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองเพราะต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่าที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่2สำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะฮะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เรียกว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่เราดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วเนี่ยนะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันนะคำพูดนะที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเราเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปแต่ว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยรู้ว่าคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จนะแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับ กระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮียบงามคือปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์เนี่ยด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าเนี่ยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วชิรประทานรังสฤษฎิ์แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆพูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามนุษย์ราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรไปมนุษย์ราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะการกระทำเฟ้อเกินเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เรื่องเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกคนจริงแล้วมีพุทธภาษิตว่าณสิยาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกแต่อย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเนี่ยเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่แต่อยู่ได้ความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ตายไปแล้วนี้เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลาเนี่ยความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้แต่ไม่ความทุกข์ลดลงไปได้ก็คงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อเลยถามตัวเองว่าเออเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจ จะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชาติและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยจดข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem ไม่ควรจะแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งในวัดบางวัดมีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายซะอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เราจะระมัดระวังตัวเองนะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการหมกมุ่นกับเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยาววิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลซินผีที่6ชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอ่ยอัปรีคือไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็นทางให้ความเสื่อมทางให้ความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพวกคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี่ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์5นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นทีนมิทะหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาหานอนอุทัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่5อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันนะคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุข6ข้างในก็นิวรณ์5เนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขอไปดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอาลัยกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมากจนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่ เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยวันหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขณะนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองเรียกว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเดี๋ยวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดดับจนหนทางเดี๋ยวมองข้างหลังก็รังเกียจขยะแขยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยนี่เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงเนี่ยถ้าจ้างตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียวนอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใคร่มีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าแล้วเราก็นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่าน้อยเทียบกับศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากจะเดินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเหลียวไปทางซ้ายอะไรไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากเนี่ยคาถาสามอย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในโซคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถายาที่หนึ่งก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่สองก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่สามอย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือสามอย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายให้มีพิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันที่เวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามๆเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยการถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทาท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดี สนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยไม่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสุสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคานะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนเนี่ยชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ในแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขมาอยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมของเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดโชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น. ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็คู่ขนานไปกับ Facebook Live นะคะขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณทองปานเผ่าโสภาปราชชาวบ้านหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้งค่ะจนเป็นต้นแบบให้ภาครัฐในพื้นที่ได้ขยายนำไปใช้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเกษตรกรจึงควรมีการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่มุ่งเน้นรักษาแปลงพืชผลให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้โดยเร่งสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาต้นไม้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาวอย่างยั่งยืนค่ะโดยธนาคารน้ำใต้ดินเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทองปานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับที่ถามเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านคิดเรื่องนี้มานานเกษตรกรเนาะประสบปัญหาภัยแล้งก็ประสบปัญหาภัยแล้งมีอยู่ปีนึงมันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำทำนาแล้งมากๆพอไม่มีน้ำทำนาก็ทุดบ่อกันเลยทีนี้ซุดบ่อหมายถึงบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะซุดบ่อหมายถึงว่าขุดเหมือนบ่อน้ำอะแล้วก็เอาวงลงไปแล้วก็เอาปั๊มไปตั้งข้างล่างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างซุดน้ำก็ไม่มีให้สูบทีนี้เอ้าน้ำใต้ดินก็แห้งได้เหรอเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าน้ำใต้ดินก็แห้งได้พอมาฤดูฝนอีกปีนึงฝนตกน้ำหลากมาน้ำมันไหลลงบ่อแล้วน้ำมันหายลงไปในบ่อไวมากเลยเอ้าน้ำมันหายไปในดินได้ไวมากเลยเนี่ยก็เลยเกิดคิดแบบพิเรนหน่อยก็เอาน้ำไว้ใต้ดินเยอะๆเผื่อมันจะเหลือบ้างนั้นแล้วก็อัดน้ำลงเต็มที่ปีนั้นนะพอหน้าแล้งมาน้ำมันตื้นขึ้นอ่ะเอ้าน้ำมันไม่ต้องซุดน้ำมันเก็บไว้ใต้ดินได้นี่มันไม่ได้ไหลไปไหนมันก็อยู่บริเวณที่เรานี่แหละอะไรเงี้ยปีต่อไปฝนมาทีไรก็ไม่ให้หลากไปที่อื่นแล้วกั้นไว้ปล่อยลงที่ตัวเองนะปล่อยลงแล้วจะแห้งเร็วแห้งช้าก็ไม่เป็นไรแต่ก็เอาลงเต็มที่น้ำจะท่วมต้นไม้เราก็ไม่ต้องกลัวต้นไม้ตายหลังจากนั้นพอหน้าแล้งมาสูบน้ำไม่แห้งเอ้าน้ำมันเติมได้นี่อุ้ยธนาคารน้ำใต้ดินอันนั้นทีแรกก็ไม่ได้พูดคำนี้นะพูดว่าแก้มลิงที่มองไม่เห็นพอดีมันมีโครงการแก้มลิงที่มองเห็นที่บางระกำโมเดลไงคนบางระกำเสร็จแล้วก็เลยมีเจ้าหน้าที่ท่านมาโอ้ยเขาเห็นด้วยไหมแก้มลิงเก็บน้ำไว้เนี่ยมาผมเห็นด้วยแก้มลิงว่างั้นนะแต่แก้มลิงของผมนี่มันแก้มลิงที่มองไม่เห็นผมอาบน้ำลงใต้ดินหลังจากนั้นก็พูดอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ท่านก็เอาไปต่อยอดจนเกิดเจ้าหน้าที่สมัยนึงฮะท่านมาเยี่ยมนั่นแหละประมาณนั้นนะอันนี้คือแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านให้ปลูกป่าเราก็ปลูกแล้วแต่ไม่เก็บน้ำลงใต้ดินน้ำมาก็รีบไขไปกลัวน้ำท่วมแต่หลังจากนั้นเราไม่กลัวน้ำท่วมช่างมันต้นไหนรอดก็ให้มันรอดว่างั้นต้นไม้ในไร่ในนานี่นะหลังจากปีนั้นน้ำก็ไม่แห้งพอเป็นโครงการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านมาทำงานวิจัยเรื่องน้ำลงใต้ดินตรงอำเภอบางระกำเนี่ย500กว่าบ่อมั้งปีนั้นนะแต่หลายที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ลงดีทุกที่ไม่ใช่เจาะลงที่ไหนก็ลงตะพื้นตะพื้นไม่ใช่มันจะลงได้ดีเป็นบางจุดแม้แต่ตำบลหนองกุลานี่ก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ผู้อยู่ห่างกันไม่เกิน500เมตรหรือไม่เกิน1กิโลเนี่ยมันก็ลงดีไม่เท่ากันแต่จุดชาร์จน้ำลงใต้ดินที่ผมอยู่เนี่ยมันลงได้ดีแล้วก็ของเพื่อนอีกที่นึงประมาณ5กิโลห่างจากตรงนี้นะน้ำก็ลงได้ดีนั่นแหละที่โครงการวิจัยผมก็ตามไปดูหลายบ่อก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยวิเคราะห์ว่าบ่อน้ำลงใต้ดินเนี่ยบริเวณนั้นนะต้องมีป่าไม้ด้วยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านอ่ะต้องมีต้นไม้มีป่าไม้ด้วย น้ำจะลงดีหลายๆบ่อจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆล้นๆเนี่ยมันจะลงไม่ค่อยดีอากาศน้ำใต้ดินเนี่ยนะ
1: คือเวอร์ชันแรกเลยใช่ไหมคะที่คุณทองปานค้นพบโดยบังเอิญสู่การนำมาเป็นแนวทางในการกักเก็บน้ำ
2: ใช่อันนี้เป็นคนพบโดยบังเอิญช่วงหลังๆมาก็มาทราบจากทางเจ้าหน้าที่นั่นแหละเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมาเล่าสู่ฟังว่าต่างประเทศก็เอาน้ำลงใต้ดินอย่างงู้นอย่างนี้แล้วลุงรู้ไหมลุงไม่รู้หรอกเอาแล้วเจ้าหน้าที่รู้ไม่มาบอกแต่นานแต่เมื่อก่อนแล้วพอชาวบ้านค้นพบแล้วก็เลยมาทำวิจัยต่อทีแรกผมก็พูดเล่นๆกับสื่อเล็กสื่อน้อยแล้วก็สถานีวิทยุบ้างโทรทัศน์ช่องเล็กๆบ้างมาสัมภาษณ์ก็บอกลุงมีปัญหาภัยแล้งไหมผมก็พูดเล่นๆเรื่อยหลายช่องก็เลยเอาไปออกก็เลยเกิดเป็นข่าวผมบอกว่าพื้นที่ผมเนี่ยไม่มีภัยแล้งนะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าหน้าฝนผมเก็บน้ำลงใต้ดินไว
1: ้
2: หน้าแล้งก็เจาะบ่อบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมาว่าอย่างนั้นอ้าวผมก็เลยชี้ให้ดูตรงบ่อน้ำผมที่เจาะน้ำขึ้นมาบอกสูบ7วัน7คืนไม่แห้งขอให้มีน้ำมันเติมเครื่องว่าอย่างนั้นนะบ่อลึก14เมตรเองที่ตรงเนี้ยนะ7วาเอ๊ะ7วา8วานี่ก็เครื่องตั้งไว้บนข้างบนได้ก็ฉุดน้ำขึ้นได้ประมาณนี
1: ้แล้วก่อนหน้าที่เราจะเก็บน้ำไว้ใต้ดินเป็นธนาคารน้ำใต้ดินค่ะตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นอาชีพเกษตรกรหรือปลูกอะไรเนี่ยมันงอกงามแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแบบปัจจุบันไหมคะ
2: ไม่มีครับหน้าแรงก็อาจจะขัดสนเหมือนกับตรงนี้มันไม่มีคลองชลประทานผ่านไงรอน้ำใต้ดินอย่างเดียวต่างคนต่างเจาะต่างคนต่างแย่งทีนี้ผมก็พูดอยู่คำนึงบอกว่าต่างคนต่างเอาน้ำขึ้นมาก็ต่างคนต่างซุดบ่อน้ำก็หนีเราไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะผมบอกว่าต้องเอาน้ำลงใต้ดินบ้างก็เหมือนพูดผ่านไปอย่างนั้นเลยนะถ้าตรงไหนที่เป็นที่สาธารณะที่เป็นป่าไม้อยู่แล้วเราก็ไปเจาะที่ชาร์จน้ำลงอะไรเงี้ยคิดร่วมกันแต่ก็มีบางที่เขาก็ทำเพราะว่ามันมีป่าชุมชนตรงโน้นตรงนี้เขาก็ทำกันกั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวคือน้ำธนาคารน้ำใต้ดินนี้ก็คือกั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวให้ซับลงพื้นดินบริเวณนั้นแล้วทราบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั่นแหละเขาบอกว่าน้ำเนี่ยชาร์จลงใต้ดินในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะลิงก์ไปได้เต็มที่ได้กิโลครึ่งเองอ่ะไม่ได้ลิงก์ไปไกลน้ำซึมลงใต้ดินบริเวณไหนแล้วความกว้างของมันเนี่ยกว้างห่างออกไปได้ประมาณสักได้แค่นั้นมันไม่ไปไกลกว่านั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ที่เราไว้งั้นผมเชื่อนะอันเนี้ยเพราะว่าบริเวณห่างจากตรงนี้ที่ชาร์จน้ำลงเนี่ยไปสักประมาณกิโล2กิโลเนี่ยบางที่เจาะน้ำไม่ออกอ
1: ่ะ
2: เขาก็หาเจาะกันพุนเลยนะก็ไม่ออกมันก็ถ้าอยากให้ที่ตรงนั้นมีน้ำก็ต้องหาที่เอาน้ำลงให้ได้เก็บน้ำฝนสต๊อกน้ำฝนลงใต้ดินบ้างแก้มลิงที่มองไม่เห็นแล้วก็แก้มลิงหรือทำสาไว้บนบ้างประมาณนี
1: ้
2: แก้ปัญหาแล้งและน้ำท่วมได
1: ้แสดงว่าในพื้นที่มีธนาคารน้ำใต้ดินหลายบ่อเลยใช่ไหมคะณปัจจุบัน
2: มี 5-6 บ่อเจาะเล่นๆว่าเจาะตรงไหนมันก็ออกตรงนั้นนะแล้วก็ที่น้ำลงนี่รอบที่หมดละผมเห็นความสำคัญเรื่องนี้เรื่องน้ำลงใต้ดินเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่อดน้ำไม่ลำบากเรื่องน้ำ
1: เรียกว่าน้ำก็คือชีวิตใช่ไหมคะคุณทองปานแบบถ้าเรามีน้ำพืชผลทางการเกษตรเราก็จะมีน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงามตรงนี้เองเนี่ยคุณลุงได้มีการถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือชุมชนอื่นๆไหมคะเกี่ยวกับการต่อยอดความรู้เนี้ยค่ะ
2: ต่อยอดความรู้ผมถ่ายทอดทางเฟซทางอะไรไปเรื่อยแล้วก็ใครมาเยี่ยมเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องน้ำเป็นหัวใจแล้วก็พูดคำเหมือนพิธีกรถามนั่นแหละว่าน้ำคือชีวิตจะพูดอย่างนี้ตลอดถ้าเราไม่มีน้ำผักพืชอะไรก็เหี่ยวตายแล้วเราก็จะตายไปด้วยผมระลึกได้ว่าเมื่อ50ปีที่แล้วอะที่เขายังไม่ทำให้ป่าล้นแม้แต่พื้นราบนะป่าโล่งขนาดเนี้ยบ่อน้ำเนี้ยจะไม่ลึกเจาะลงตรงไหนมันไม่ลึกอ่ะมันตื้นนิดเดียวอ่ะแต่พอต้นไม้หายไปเอ๊ะน้ำมันยิ่งอยู่ลึกลง1น้ำไม่ซับลงดินง่ายแล้วก็มันหลากไปที่อื่นนั้นส่วนหนึ่งละส่วนที่2ก็คือเอาขึ้นมาใช้กันที่มันลงน้อยแล้วก็เอาขึ้นมาใช้กันเยอะไงผมก็เลยบอกธนาคารน้ำเนี่ยก็เหมือนฝากธนาคารน่ะเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารน่ะเอาไปฝากหน่อยเดียวจะเบิกมาใช้เยอะมันก็ไม่มีทางเบิกรู้จักใช้รู้จักเก็บอันนั้นถูกต้องเลย
1: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้เวลากี่ปีในการเก็บกักน้ำในธนาคารน้ำคะตั้งแต่เริ่มเลยจนมาถึงปัจจุบัน
2: ได้ประสบการณ์จริงจากตรงนั้นมา10กว่าปีเกือบ20ปีอะ ที่เก็บมาเนี่ยก็เลยไม่มีภัยแล้งเลยชุมชนอื่นหรือพื้นที่อื่นก็น่าจะทำและหลายๆที่เขาก็ทำแล้วนะที่ภัยแล้งตรงโน้นตรงนี้แม้แต่สำนักสงฆ์หรือแม่ชีที่อุบลเคยโทรมาบอกมันแห้งแล้งเหลือเกินที่สกลนครอะไรแล้วก็ทำตามคุณลุงแล้วเลยคือดูจากเฟซนะครับก็เหมือนได้สื่อสารนี่ต้องขอบคุณสถานีวิทยุถ้าเอาเรื่องนี้เผยแพร่ให้ชาวบ้านฟังเนี่ยเขาเกิดแรงบันดาลใจน่าจะดีขึ้นช่วยกันแต่ว่าหัวใจก็คือปลูกจะน้ำลงใต้ดินตรงไหนต้องปลูกป่าปลูกต้นไม้ระดับสูงเข้าไว้ระดับกลางนี่มันไม่ค่อยซับน้ำแต่ระดับสูงเนี่ยประเภทไม้ใหญ่เนี่ยมันจะซับน้ำได้ดี
1: คุณทองปานมีวิธีประยุกต์ใช้หลักการนี้อย่างไรในการออกแบบธนาคารน้ำใต้ดินให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่คะบางครั้งถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรฟังเราอยู่แล้วอยากจะเอ๊ะพื้นที่ชั้นกับพื้นที่ของคุณทองปานไม่เหมือนกันจะทำได้หรือเปล่า
2: ได้ครับคือเราต้องออกแบบต้องเสียสละพื้นที่ของเราเนี่ยไว้สักจุดนึงเราจะชาร์จน้ำลงตรงไหนบริเวณนั้นเราจะต้องเสียสละพื้นที่สัก1ไร่หรือ2ไร่ก็แล้วแต่แล้วปลูกป่าปลูกให้แน่นเลยปลูกเยอะๆต้นไหนโตมันจะโตมันจะมีเขาเรียกครอบครัวป่าให้เป็นครอบครัวป่าตรงนั้นให้ได้ดินตรงนั้นมันจะโปร่งพอโปร่งแล้วเราจะเจาะน้ำลงตรงนั้นได้เลยแล้วก็กั้นน้ำทุกที่ให้มันไหลหลากลงตรงนั้นนะคือชาวบ้านออกแบบได้ครับมันไม่ต้องอัตลักษณ์ไม่ต้องจำเป็นต้องเหมือนของผมอะแม้แต่ที่เชิงภูเขาชันไหลลงร่องน้ำตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาคิดออกแบบกันได้ถ้าคิดจะทำปลูกต้นไม้แล้วทำเป็นฝายเขาเรียกฝายแมวอะไรเงี้ยฝายกั้นเล็กๆแล้วก็เจาะทำที่ชาร์จน้ำลงเป็นช่วงๆอ่ะเป็นโครงการพระราชดำริสมัยก่อนเนี่ยมีพระองค์ท่านคิดไว้ให้อ่ะชาวบ้านหลายคนก็เอาไปทำแล้วนะก็ดีขึ้นหลายที่ก็เกิดความเขียวขจีดีขึ้นไม่ปล่อยน้ำทิ้งรู้จักเก็บรู้จักใช้นั่นแหละถูกต้องคิดว่าให้ผู้อื่นพึ่งได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่พึ่งตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็เรื่องน้ำนี่ก็มีพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็พึ่งตัวเองไปแล้วไม่ต้องไปโยกน้ำไม่ต้องไปใช้เครื่องสูบน้ำไม่ซื้อน้ำมันแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะปลูกผักหลากหลายแม้แต่เขาบอกว่าปลูกผักที่ยากที่สุดคือกะหล่ำปลีต้องปลูกบนเขาตัวนั้นไม่จริงอ่ะสอนคนแม้แต่ภาคกลางลงไปถึงนครสวรรค์อำเภอไผ่สาลีนะผมไปสอนก็ถึงที่อ่ะเขาก็ปลูกกันได้แล้วตอนนี
1: ้
2: แม้แต่ผักปลูกยากแต่ในพื้นที่ผมได้ปลูกได้ทุกชนิดแล้วเรารู้จักสร้างดินรู้จักการบำรุงดินไม่เผาใบไม้ใบหญ้าเอาใบไม้ใบหญ้ามาทำปุ๋ยผักหลายชนิดเนี่ยแม้แต่ผักท้องถิ่นผักที่มันเป็นสมุนไพรเป็นยาเนี่ยก็สะสมไว้ตอนนี้ก็ชาวบ้านมาขอพันธุ์พืชพันธุ์ผักไปปลูกกันก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาก็เกิดจากมีน้ำใช้แล้วหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยผมปล่อยน้ำจากที่แผงพลังงานโซลาร์เซลล์น่ะปล่อยลาดไว้ไม่ให้มันตาย
1: อัน
2: นี้ก็คือภัยแล้งไม่มีแล้วไงก
1: ็
2: เลยมีพันธุ์ผักพันธุ์พืชแจกชาวบ้านครับผมใช้พลังงานสะอาดแล้วไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันนี่อีกแปลงนึงก็ทำโครงการโคกหนองนาโมเดลแต่รัชกาลที่10ก็โคกหนองนาก็ไปทำอีกแปลงนึงทำนาได้3ครั้งด้วยแต่ไม่ได้ทำก็เหมือนกับปล่อยกุ้งปล่อยปลาเต็มไปหมดอ่ะก็สร้างห่วงอาหารเขาถามว่าอ้าวทำไมไม่กินก็บอกสร้างห่วงอาหารไว้อย่างนั้นแหละมันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำก็สมคำที่ว่าน้ำคือชีวิตนั่นแหละถ้าพอมีน้ำแล้วทุกชีวิตมันก็มีแม้แต่ชีวิตเราก็มีประมาณนี้คนรุ่นใหม่ก็ทำอะไรก็ทำเป็นผลผลิตออกมาที่มีคุณภาพเสร็จแล้วก็คนรุ่นเก่านี้ก็อาจจะค้าขายไม่เป็นพอดีลูกชายเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ไปเป็นลูกจ้างใครก็ทำค้าขายออนไลน์ก็แพ็คกิ้งของในส่วนนี่แหละส่งตลาดอยู่ในพื้นที่ไม่ได้วิ่งไปไหนมันก็ขายได้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยมันตลาดเปลี่ยนไปถ้ามีคนรุ่นใหม่มาทำเกษตรนี่มันน่าจะสนุกมากกว่าคนโบราณก็ไม่อยากให้ว่ามันเป็นงานมายากงานหนักงานท้อมันเป็นงานที่สนุกและมีความสุขแล้วอยู่กับธรรมชาตินะครับอยากฝากคนรุ่นใหม่ประมาณนี้ครับผม
1: อยากให้คุณทองปานฝากผลิตผลของสวนของคุณทองปานหน่อยค่ะว่ามีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอุดหนุนหรืออยากจะติดตามคุณทองปานในโซเชียลมีเดียมีช่องทางไหนบ้างคะ
2: ก็ทาง Facebook นั่นแหละผมไม่ค่อยได้โพสต์ทาง YouTube Facebook โพสต์สั้นๆเล็กพอได้เห็นพอได้รู้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือไม่ใช่อยากจะเผยแพร่เพื่อโฆษณาเพื่อขายของนะอยากให้เอาไปทำกันข้าวเนี่ยเราผลิตออกมาเป็นข้าวที่ปลอดสารหรือไร้สารแล้วใช่ไหมครับก็ข้าวเนี่ยมาสีเป็นข้าวกล้องแล้วก็มาคั่วมาอบใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปลูกเองในสวนเนี่ยพอมาอบสามชิ้นนั่นแหละแล้วก็เอามาบดผสมกันก็เป็นสินค้าซึ่งไม่น่าเชื่อคนที่กินยา ลดความดันเนี่ยถ้ากินนี้ประจำมันเป็นอาหารนะครับกินประจำแล้วความดันก็ปกติอันนี้อยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าไปทำกันแล้วมันเป็นสินค้าในชุมชนเรียบผลิตในชุมชนตั้งแต่ใบมะกรูดตั้งแต่ข้าวอะไรเงี้ยทั้งสวนผลิตขึ้นมาเองเลยแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเองอันนี้ถ้าพอดีลูกชายเนี่ยเรียนแพทย์แผนไทยก็อะไรสามอย่างขึ้นไปนี่มันจะเป็นยาพ่อว่างั้นเอ้าสามอย่างขึ้นไปก็อันนี้มาผสมกันสิก็เลยเอาใบมะกรูดใบหม่อนแล้วก็ใบผักหวานป่าซึ่งมันมีเยอะไอ้หมดอ่ะในสวนเนี่ยแล้วก็ข้าวอบผสมกันแล้วก็บดผสมกันเป็นข้าวกล้องคั่วบดสมุนไพรใบมะกรูดก็เลยพูดเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีตรามีแบรนด์อะไรแล้วก็ได้ช่วยเผยแพร่ไปเยอะแล้วนะบางคนก็ไปทำกินเองแล้วเขาก็ความดันปกติเขาดีใจจนเข้ามาเยี่ยมผมถึงบ้านอ่ะแชมพูมะกรูดเนี่ยพอดีปลูกสมุนไพรไว้เยอะคือบัวเพชรเนี่ยแล้วก็หางจระเข้แล้วก็มะกรูดเนี่ยช่วงฤดูฝนมะกรูดจะมีเยอะก็เลยทำแชมพูสมุนไพรก็คือไม่ใช้สารเคมีเลยแต่มันไม่มีฟองแต่พอใครไปใช้แล้วปรากฏว่าเส้นผมเขาไม่ร่วงผู้หญิงในเวลาสระผมแล้วไปหวีผมแล้วผมร่วงนี่มันจะกุ้มแต่ว่าผมบอกว่าเอานี่ไปลองทำแล้วก็ไปใช้ดูแต่บางคนยังไม่ทำก็ลองให้ไปใช้ก่อนหวีนักรู้เลยน้ำหนักผมดีขึ้นอะไรเงี้ยสูตรนี้อยากเผยแพร่มากเลยซึ่งมันเป็นผิดพันจากสวนเราเองที่เราปลูกไว้หันมามองสิ่งที่ใกล้ผลิตแล้วก็มาทำการตลาดกันอะไรเงี้ยเผลอๆคนรุ่นใหม่เนี่ยขออย.ผ่านแล้วก็โกอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นว่าเราอายุมากแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรซึ่งไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แม้แต่ข้าวกล้องอบสมุนไพรอ
1: ยากให้คุณทองปานฝากข้อคิดหรือแรงบันดาลใจถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการมีสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็วางรากฐานศาสตร์แห่งแผ่นดินแล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีมาจนถึงปัจจุบันค่ะเชิญได้เลยค่ะ
2: ด้วยพระบารมีศาสตร์พระราชาผมจะพูดอยู่เสมอว่าที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจจากศาสตร์พระราชาพระองค์ท่านวางรากฐานให้เรามีดินมีน้ำมีอากาศแล้วถ้าเรายังอดอยากยากจนอยู่เนี่ยมันก็แสดงว่าไม่ได้ทำตามศาสตร์พระราชาก็ในชีวิตที่ผมอยู่ดีมีสุขเนี่ยเพราะทำตามศาสตร์พระราชาเท่านั้นเองครับสรุปท่านี้ครับผม
1: ต้องขอขอบพระคุณคุณทองปานเผ่าโสภามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็แบ่งปันเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินอีกทั้งยังมีผลิตผลทางการเกษตรนะคะที่เราสามารถทั้งไปอุดหนุนคุณทองปานก็ได้หรือจะไปดูสูตรก็ยังได้เพราะว่าคุณทองปานไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถนำไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นได้วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลุงทองปานมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
3: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
4: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ดิฉันนางสาวอารยาดาวันตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตหน่วยงานกรมกิจการผู้สูงอายุในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ดิฉันจะมาพูดในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงร่างกายของผู้สูงอายุค่ะเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุวัยสูงอายุเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตหนึ่งซึ่งเปลี่ยนจากวัยกลางคนเข้าสู่วัยสูงอายุทำให้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้เป็นไปในลักษณะเสื่อมถอยมีข้อจำกัดในการทำหน้าที่ของร่างกายในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านทำให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุกันค่ะ 1. นะคะผิวหนังจะแห้งบางลงเหี่ยวย่นและหลุดลอกได้ง่ายเกิดจากไขมันใต้ผิวหนังลดลงผิวแห้งทำให้เกิดอาการคันตามร่างกายเมื่อผิวบางลงผู้สูงอายุจะหนาวง่ายและเกิดรอยฟกช้ำหรือเกิดแผลได้ง่ายดังนั้นผู้สูงอายุไม่ควรอาบน้ำร้อนหรืออุ่นเวลาที่อากาศหนาวควรเลือกใช้สบู่เด็กหรือมีส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติในการอาบน้ำหรือชำระร่างกายด้วยน้ำธรรมดาหลังอาบน้ำควรทาโลชั่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและควรระมัดระวังเรื่องการดึงการเช็ดถูผิวหนังแรงๆเพราะอาจทำให้เกิดแผลได้ง่ายนอกจากนี้การรับสัมผัสที่ผิวหนังลดลงจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำร้อนลวกได้ง่ายต่อมเหงื่อเสียทำหน้าที่ให้ร่างกายระบายความร้อนได้ไม่ดีจึงเกิดลมแดดได้ง่ายเซลล์สร้างเม็ดเลือดเสียทำให้ผิวตกกะผมและขนสีจางลงจนกลายเป็นสีขาวผมนะคะจะมีสีขาวหรือเรียกว่าผมงอกเกิดจากรากผมไม่สร้างเม็ดสีอีกทั้งผมจะบางลงและหลุดร่วงง่ายดังนั้นควรให้ผู้สูงอายุใช้แชมพูชนิดอ่อนเช่นแชมพูสำหรับเด็กตัดผมสั้นอยู่เสมอเพื่อดูแลและทำความสะอาดได้ง่ายอาจใช้มือนวดศีรษะเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดริมฝีปากนะคะผู้สูงอายุจะมีริมฝีปากแห้งและลอกแตกง่ายผู้สูงอายุควรใช้ลิปสติกมันทาเพื่อให้ปากชุ่มชื้นและดูแลช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียฟันนะคะฟันหลุดหรือหักง่ายบดเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานหนักบางคนจึงต้องใส่ฟันปลอมดังนั้นอาหารที่ควรจัดให้ผู้สูงอายุควรเป็นอาหารอ่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กย่อยง่ายและมีประโยชน์เช่นปลาไข่เต้าหู้ผักต้มเป็นต้นและควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปากและฟันทุกๆ6เดือนหรือปีละ1ครั้งลิ้นนะคะการรับรสหรือรสชาติอาหารลดลงเมื่อผู้สูงอายุรับประทานอาหารจะรับรสชาติของอาหารได้ไม่ดีบางครั้งอาจจะเติมน้ำตาลหรือน้ำปลาปรุงรสมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาดังนั้นเราควรช่วยดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุปรุงอาหารด้วยน้ำตาลและน้ำปลามากเกินไปและควรดูแลทำความสะอาดลิ้นด้วยแป้งที่นุ่มเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคภายในช่องปากคู่มือเรียนรู้เข้าใจวัยผู้สูงอายุจมูกค่ะการได้กลิ่นต่างๆลดลงไม่สามารถแยกกลิ่นที่คุ้นเคยได้บางครั้งอาจไม่ได้กลิ่นอาหารที่เริ่มบูดเน่าผู้สูงอายุอาจรับประทานเข้าไปทำให้ท้องเสียได้ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารสดใหม่เสมอและไม่ควรให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่ค้างคืนไว้นานสายตานะคะประสาทสัมผัสในการมองเห็นลดลงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือที่ที่มีแสงสว่างน้อยหยิบจับสิ่งของไม่ถูกเลนตาแข็งขึ้นความสะอาดในการมองเห็นลดลง
บางรายมีสายตายาวมองในระยะใกล้ไม่ชัดเจนลานสายตาแคบการแยกสีส้มแดงเหลืองได้ดีกว่าสีน้ำเงินม่วงเขียวซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้นควรระมัดระวังการเดินในที่ที่มีแสงสว่างน้อยหรือตอนมืดเก็บของให้เป็นระเบียบไม่ขวางทางเดินและผู้สูงอายุตรวจตาปีละ1ครั้งรับประทานอาหารที่มีบำรุงสายตาเช่นผักบุ้งผักคะน้าเป็นต้นหูนะคะประสาทการรับเสียงเสื่อมลงมีอาการหูตึงได้ยินระดับเสียงต่ำชัดกว่าระดับเสียงสูงดังนั้นการใช้เสียงพูดคุยกับผู้สูงอายุควรพูดใกล้ๆไม่ใช่เสียงดังไม่ควรตะโกนแต่ควรพูดด้วยเสียงทุ้มพูดช้าๆและชัดเจนและควรดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุใช้ของแหลมแคะหูเป็นอันขาดเพราะอาจเกิดอันตรายต่อเยื่อหูได้กระดูกและกล้ามเนื้อนะคะจำนวนและเส้นใยของกล้ามเนื้อรวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงกล้ามเนื้อรีบไม่ค่อยมีแรงเดินช้าและเคลื่อนไหวได้ช้าลงทำให้เคลื่อนไหวไม่คล่องตัวแคลเซียมสลายออกจากกระดูกมากขึ้นทำให้กระดูกเปราะและหักง่ายหมอนรองกระดูกบางลงทำให้ผู้สูงอายุหลังค่อมน้ำในข้อกระดูกต่างๆลดลงทำให้การเคลื่อนไหวของข้อไม่สะดวกเกิดการแข็งตึงและอักเสบได้ง่ายที่พบได้มากคือข้อเข่าเสื่อมดังนั้นผู้สูงอายุควรเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นนมน้ำเต้าหู้ปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวเพื่อเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงและเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการหกล้มอย่างใกล้ชิดออกกำลังกายเช่นเดินเร็วโยคะว่ายน้ำเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นผู้ใกล้ชิดไม่ควรหงุดหงิดหรือโมโหเมื่อผู้สูงอายุทำหัวใจและหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดแดงแข็งตัวมีความเสื่อมและยืดหยุ่นได้ง่ายบางคนมีไขมันมากทำให้ผนังหลอดเลือดหนามากขึ้นทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้เมื่อหัวใจทำงานหนักส่งผลให้มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและหน้ามืดเป็นลมได้ง่ายอีกทั้งผู้สูงอายุมีหลอดเลือดฝอยเปราะทำให้เกิดรอยฟกช้ำได้ง่ายดังนั้นผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่ติดมันเนยครีมไข่แดงเป็นต้นควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำเช่นปลาเต้าหู้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้จิตใจแข็งแรง

างเดินหายใจนะคะปอดทำหน้าที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นและความจุปอดลดลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยหายใจลดลงทำให้ผู้สูงอายุหายใจลำบากเหนื่อยง่ายเมื่อออกแรงอีกทั้งกล้ามเนื้อทรวงอกเสื่อมทำให้ไอและขับเสมหะออกได้ยากเสี่ยงต่อการทำให้ปอดติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นผู้สูงอายุควรอยู่ในสภาพอากาศที่ถ่ายเทบริหารปอดด้วยการสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ปอดขยายตัวได้ดีขึ้นการย่อยอาหารนะคะในผู้สูงอายุนั้นกระเพาะอาหารจะมีน้ำย่อยลดลงลำไส้หย่อนตัวทำให้มักมีอาการท้องอืดแน่นท้องและท้องผูกได้ผู้สูงอายุจึงควรเคี้ยวให้ละเอียดและจัดอาหารที่อ่อนย่อยง่ายเพิ่มอาหารที่มีกากใยเช่นผักผลไม้และการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อป้องกันท้องผูกระบบฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุอาจทำให้ผู้สูงอายุบางคนเป็นโรคเบาหวานอ้วนง่ายอุณหภูมิร่างกายลดลงทำให้ขี้หนาวต่อมไทรอยด์ทำงานแปรปรวนอาจทำให้เชื่องช้าหรือหงุดหงิดง่ายเมื่อฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุได้ง่ายผู้สูงอายุควรระมัดระวังเรื่องการหกล้มเมื่ออากาศหนาวเย็นควรใส่เสื้อผ้าหนาๆหรือใช้ผ้าพันคอเพื่ออบอุ่นแก่ร่างกายระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์ไตนะคะมีหน้าที่ในการกรองและขับของเสียออกจากร่างกายผู้สูงอายุจะมีขนาดไตลดลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลดลงทำให้มีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะผู้สูงอายุจึงถ่ายปัสสาวะบ่อยในผู้ชายมักพบต่อมลูกหมากโตเป็นผลทำให้ถ่ายปัสสาวะลำบากในเพศหญิงช่องคลอดแคบสั้นลงสารหล่อเลื่อนภายในช่องคลอดลดลงทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายกล้ามเนื้ออุ้งชันการหย่อนทำให้กั้นปัสสาวะไม่ได้ดังนั้นผู้สูงอายุหญิงควรฝึกขมิบบริหารกล้ามเนื้ออุ้งชันการไม่สวมใส่กางเกงที่รัดแน่นเกินไปฝึกปัสสาวะให้เป็นเวลาไม่กั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆและงดการดื่มน้ำเป็นจำนวนมากก่อนเข้านอน

ค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุดิฉันนางสาวอารยาดาวันขอจบรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็ววันสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
12: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายเ แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้ารับมือฤดูฝน2569เต็มกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
13: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: หลายคนอ่ะ

0: อดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวประจำเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ก็ออกอากาศระหว่างเวลา10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาตรงนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สวทภูเก็ตเรดิโอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็มีไลฟ์สดผ่านทางบ้านฟ้าด้วยนะคะสวทภูเก็ตเรดิโอหรือว่าจะแวะมาที่บ้านดำก็ได้ณประภัสเศรษฐบุพภาค่ะวันนี้รายงานตัวรับหน้าที่รายงานข่าวเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้ยาวไปจนถึงเวลา11นาฬิกาเลยค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฟ้าฝนบรรยากาศเปลี่ยนแปลงบางวันก็มีความรู้สึกว่าฝนมันตกหนักมากเลยจนกระทั่งบางวันเอ๊ะทำไมฝนไม่มีเลยอากาศร้อนมากนะคะช่วงนี้อากาศมีความเปลี่ยนแปลง3ฤดูในวันเดียวกันยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะมากันที่ข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักจนถึงวันที่21พฤษภาคมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเน้นย้ำการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศค่ะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลากรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพพลเรือเอกเฉลิมชัย

0: ไทยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี2569ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะโดยทางด้านองคมนตรีได้ให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในระยะยาวพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อกำหนดเป้าหมายและสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนและทันท่วงทีทั้งยังได้กำชับเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและอากาศยานในการทำฝนหลวงการหารือร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าไม้เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางในการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำบนพื้นที่สูงตลอดจนการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรกควบคู่กับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้สามารถเข้าขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องสำหรับด้านการเยียวยาและการบรรเทาทุกข์ของประชาชนได้ชื่นชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นกำลังหลักในด่านหน้าการเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งได้น้อมนำพระกระแสพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชว่าอย่าให้ลูกหลานประชาชนของเราต้องอดข้าวแม้แต่มื้อเดียวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการครัวพระราชทานมาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือการจัดเตรียมอาหารการชดเชยค่าเสียหายต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนในทุกวิกฤตภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้นในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแต่จากการคาดการณ์นะคะพบว่าในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนินโยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569และอาจจะต่อเนื่องยาวไปจนถึงปลายปีซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงโดยทุกหน่วยงานต่างน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานผ่านคณะองคมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2560ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยต่างๆรวมถึงภัยแล้งด้วยได้แก่การติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติต่างๆอย่างต่อเนื่อง2การปรับแผนเผชิญเหตุเป็นประจำให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่รวมถึงสภาพปัญหาให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและ3บูรณาการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะทางด้านกองบัญชาการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้วยการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทางด้านพยากรณ์ซึ่งพบว่าหน่วยงานที่จะต้องให้ความเฝ้าระวังเป็นพิเศษในการบริหารจัดการน้ำ การวิชาการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งในระดับพื้นที่มีการกำชับนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวเตรียมความพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำสภาพความเสี่ยงภัยและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ต่างๆเพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรและการใช้กลไกฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นร่วมสอดส่องดูแลสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ขออภัยค่ะและช่องทางการขอรับความช่วยเหลือในภาครัฐด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ก็ได้กำชับทุกจังหวัดให้มีการป้องกันล่วงหน้าเช่นการสูบน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้านการล้างบ่อบาดาลกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่ให้เพียงพอส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงก็ได้มีการสั่งการให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยให้ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนและช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้สาธารณภัยเป็นสิ่งที่เกิดเป็นวงรอบประจำทุกปีนะคะและมีการถอดบทเรียนวางแผนปรับแผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆเพื่อให้การระบายน้ำและการกักเก็บน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีของการประสบภัยจะต้องเยียวยาให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็วค่ะแม้ว่าเงินที่เยียวยารายครัวเรือนจะเทียบไม่ได้กับความสูญเสียที่ประชาชนได้รับแต่รัฐบาลก็จะต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดประกอบกับการนำบทเรียนประสบการณ์ต่างๆในการเผชิญเหตุเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนในปีงบประมาณถัดไปในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาจะมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาภัยพิบัติทุกประเทศทุกประเภทนะคะทั้งอุทกภัยภัยแล้งและวิกฤตฝุ่น PM 2.5 รวมแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่การเยียวยาก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณดังกล่าวมามุ่งเน้นในการพัฒนาเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืนเช่นการสร้างทางระบายน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำที่ถาวรเพื่อรองรับวัฏจักรของสาธารณภัยในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง18เขตทั่วประเทศรวมถึงเครื่องสูบน้ำระยะไกลรถบรรทุกน้ำรถขุดเจาะบ่อบาดาลรถขุดตักไฮดรอลิกและรถผลิตน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจสูบน้ำเข้าแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านมีการเจาะบ่อบาดาลแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำทำฝายเปียกเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันไฟป่าพร้อมทั้งเดินหน้าโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569สูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำใน18จังหวัดครอบคลุมประชาชน 34,169 ครัวเรือนซึ่งได้บูรณาการข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศเพื่อประเมินสถานการณ์แจ้งให้ทั้ง76จังหวัดมีการเตรียมพร้อมรับมือและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็ต้องบอกว่าในขณะที่โซนภาคใต้บ้านเรานะคะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในโซนภาคอื่นๆอย่างเช่นโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือโซนภาคเหนือตอนล่างก็ยังคงมีภัยแล้งเกิดขึ้นอยู่นั่นเองฉะนั้นในส่วนของบ้านเราเองอย่าลืมนะคะดูแลน้ำกันให้ดีๆด้วยท่านใดที่มีแนวโน้มว่าบ้านของตัวเองพอเวลาประปาขาดก็จะขาดน้ำทุกทีก็จะต้องเตรียมระบบสำรองน้ำไว้ด้วยค่ะ ข่าวต่อมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาชญากรรมที่ดูเหมือนเราไถฟีดไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านดำก็จะเจอข่าวอาชญากรรมอยู่ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการเปิดเวิร์กช็อปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะเมื่อวันที่21พฤษภาคมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมร่วมกันของฝ่ายงานด้านการปกครองความมั่นคงและตำรวจในครั้งนี้นะคะเน้นย้ำว่านี่คือนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและการบูรณาการร่วมมือต้องเริ่มจากศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดินซึ่งยินดีกับทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดเวิร์กช็อปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและเชื่อว่าถ้าหากเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงเร่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยความมั่นคงถือเป็น4เสาหลักของความมั่นคงที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นเอกภาพทั้งงานด้านการป้องกันและการปราบปรามรวมถึงการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรียังได้มอบแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพและเชื่อมั่นต่อฝ่ายความมั่นคงของไทยว่าถ้าหากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะโดยแบ่งเป็นด้านๆดังนี้ค่ะ 1. ด้านการป้องกันโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดทำงานในรูปแบบทีมงานจังหวัดประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยโดยเฉพาะภัยด้านยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้มีอิทธิพลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจสำคัญนะคะต้องสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและทำให้ทุกจังหวัดมีความปลอดภัยปราศจากอาชญากรรมในทุกรูปแบบซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือรวมถึงทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค่ะด้านที่2ค่ะด้านการปราบปรามเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบให้เร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการและเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ภายในโดยเฉพาะองค์กรอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีต้องปราบปรามอย่างจริงจังนะคะอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ต้องตัดเส้นทางทางการเงินอย่างเด็ดขาดเรื่องอาวุธปืนค่ะทางกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้การพกพาอาวุธปืนสำหรับบุคคลทั่วไปเป็นการกระทำผิดกฎหมายพกไม่ได้นะคะอีกทั้งต้องดูแลไม่ให้คนต่างชาติมาข่มเหงประชาชนไทยพร้อมทั้งย้ำหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่มีการแทรกแซงการทำงานและรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ด้านที่3ค่ะด้านการช่วยเหลือประชาชนโดยให้ทางกระทรวงมหาดไทยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงรุกด้วยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นะคะมีการนำเสนอประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมไว้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะโดยแบ่งเป็น9ประเด็นด้วยการประกอบด้วยประเด็นที่1การบุกรุกที่สาธารณะประเด็นที่2อาชญากรรมและเทคโนโลยีประเด็นที่3ธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินีแบบวิกฤตที่4ค่ะเรื่องของยาเสพติด5ด้านการฟอกเงิน6ผู้มีอิทธิพล7หนี้นอกระบบด้านที่8ค่ะความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและด้านที่9การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรีได้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและภัยคุกคามในหลายมิติเลยนะคะทั้งการปราบปรามยาเสพติดการจัดการกับกลุ่มทุนต่างชาติและธุรกิจนอมินีการสกัดอาชญากรรมทั้งทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและอาชญากรข้ามชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะในด้านของการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนการตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจสีเทาการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดนะคะยกระดับการทำงานด้านข่าวกรองและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอีกทั้งการทำงานร่วมกันต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งเป้าหมายสำคัญของหน่วยงานทุกๆหน่วยงานก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนนะคะนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันยกระดับการบริหารจัดการงานความปลอดภัยของประเทศสู่ระดับรับรองมาตรฐานสากลหรือเป็นสมาชิกในกลุ่ม OECD นั่นเองค่ะก็เรียกว่านะตอนนี้เราดูแล้วข่าวหลายข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าทางด้านตำรวจนี่เอาจริงในเรื่องของการปราบปรามแก๊ง call center ยาเสพติดรวมกระทั่งถึงบริษัทนอมินีเห็นข่าวในทุกแพลตฟอร์มในทุกๆจังหวัดเลยทีเดียวตอนนี้ก็ถือว่าความมั่นคงภายในเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าจังหวัดภูเก็ตล่ะเรามีเรื่องราวของการป้องกันความมั่นคงภายในอย่างไรบ้างกอรมน.ภูเก็ตก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะมีการฝึกกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวแต่จะฝึกใครฝึกที่ไหนสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไกลไกลมูเอาใหญ่ซ่ามูมากไกลกามู
1: ดีไหมด้วยหนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
6: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
7: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
8: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
9: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
10: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
11: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
12: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
5: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือ

กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการอปมช.คุยข่าวนะคะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะในช่วงที่แล้วนะคะก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการมอบนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงภายในลงมาให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินการกันก็อย่างที่เราเห็นข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีแก๊งสารพัดเทาทุกประเทศสหประชาชาติมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยก็อาจจะเป็น Land of Smile แล้วก็เป็นวัดเจี๊ยบสำหรับแก๊งสีเทาต่างๆนานาด้วยดังนั้นนะคะในฐานะที่เราทุกคนเป็นประชาชนคนไทยก็คงจะต้องมาช่วยกันสอดส่องดูแลค่ะทางด้านของกอรมน.จังหวัดภูเก็ตก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเพราะว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างที่รู้กันว่ารองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกประเทศทุกชาติทุกภาษามารวมกันอยู่ที่นี่ดังนั้นคนที่มาดีต้องการมาท่องเที่ยวก็มีและคนที่มาเพื่อที่จะมาทำธุรกิจสีเทาก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นต้องฝากคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในการดูแลประเทศไทยไปพร้อมๆกันมาดูข่าวของจังหวัดภูเก็ตกันดีกว่าค่ะทางด้านกอรมน.จังหวัดภูเก็ตมีการติวเข้มอพป.นะคะและชรบ.ไม้ขาวอัปเกรดทักษะยุทธวิธียกระดับการปฏิบัติการเงาตาสับปะรดสกัดภัยคุกคามในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะโดยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569นะคะกอรมน.จังหวัดภูเก็ตจับมือภาคีเครือข่ายด้านความมั่นคงเดินหน้ายกระดับความเข้มแข็งในการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรืออพป.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ของตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อหล่อหลอมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กลายเป็นกำลังพลที่สำคัญค่ะโดยเมื่อวันที่21เป็นการฝึกอบรมในวันที่1นะคะเป็นการเปิดฉากปรับพื้นฐานการฝึกอบรมเริ่มต้นขึ้นที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่5ตำบลท่าฉัตรชัยค่ะโดยเป็นการสนธิกำลังร่วมกันระหว่างกอรมน.จังหวัดภูเก็ตฝ่ายความมั่นคงอำเภอถลางร้อยอาสาถลางที่3และอบต.ไม้ขาวค่ะได้มีการระดมทีมครูฝึกมืออาชีพจากหลายภาคส่วนนะคะอาทิกองร้อยรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3มูลนิธิ For Freedom และสาธารณสุขอบต.ไม้ขาวโดยไฮไลท์สำคัญในวันแรกนะคะมุ่งเน้นไปที่การสร้างระเบียบวินัยและการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินถ้าบุคคลมือเปล่าการฝึกปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพความเข้มแข็งวิเคราะห์เท่าทันภัยคุกคามอัปเดตแหล่งข้อมูลเล่ห์เหลี่ยมอาชญากรรมในยุคปัจจุบันนาทีชีวิตเป็นการฝึก CPR และการใช้เครื่อง AED ฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนให้ชรบ.เป็นที่พึ่งของชุมชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตค่ะรวมถึงการฝึกกลยุทธ์วิธีตั้งจุดตรวจจุดสกัดจำลองสถานการณ์จริงในการคัดกรองและสกัดกั้นสิ่งผิดปกติค่ะวันที่2ในการฝึกอบรมก็คือวันที่22พฤษภาคม2569นะคะมีเซตความปลอดภัยลุยปฏิบัติการเงาตาสับปะรดทวีความเข้มข้นขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวเพื่อเปลี่ยนทฤษฎีในห้องเรียนให้กลายเป็นทักษะที่ใช้งานได้จริงโดยมีการเข้าสู่ไดไฟโปรโตคอลมีการบรรจุดึงสไลด์ลั่นไกลตัวเปล่าณศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าฉัตรชัยทางผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมก็ได้มีการติวเข้มการจัดการเล็งการลั่นไกลเพื่อสร้างความคุ้นชินรวมถึงความจำของกล้ามเนื้อเซตระบบความปลอดภัยและความแม่นยำขั้นสูงสุดก่อนที่จะมาฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริงในวันรุ่งขึ้นนะคะช่วงบ่ายค่ะจะเป็นการฝึกปฏิบัติการเงาตาสับปะรดลงภาคสนามจริงที่บริเวณหาดในยางอุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสวมบทบาทเป็นกล้องวงจรปิดที่มีชีวิตนะคะแฝงตัวหาข่าวเฝ้าตรวจทางลับสแกนพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อตรวจจับความผิดปกติตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมและรายงานความเคลื่อนไหวกลับมายังศูนย์ปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคงอย่างไร้รอยต่อภายใต้แนวความคิด
รู้เท่าทันก่อนภัยคุกคามจะมาถึงตัวค่ะการฝึกทั้ง2วันที่ผ่านไปนะคะไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้ารับการฝึกเท่านั้นแต่ยังสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักของยุทธวิธีอีกด้วยซึ่งทางกอรมน.จังหวัดภูเก็ตมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการเคี่ยวกรรมอย่างเข้มข้นในครั้งนี้จะส่งผลให้อพป.และชรบ.ตำบลไม้ขาวมีความพร้อมสูงสุดในการเป็นกำลังสนับสนุนด้านความมั่นคงและปกป้องความปลอดภัยให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวและชุมชนอย่างเต็มขีดความสามารถนะคะถ้าท่านใดที่เห็นความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาชญากรรมข้ามชาตินะคะสามารถติดต่อแจ้งเหตุไปได้ที่กอรมน.จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์076-215-169ค่ะก็ฝากเอาไว้สำหรับทุกท่านนะคะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย่อมรู้ดีว่าใครเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมอะไรที่ดูแล้วเอ๊ะผิดปกติอย่าเก็บเอาไว้นะคะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบกันค่ะมาดูเรื่องราวของความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างอันนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยแล้วก็วาตภัยกันค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะเนาะแล้วก็มีช่องทางระบายน้ำที่อาจจะคับแคบบางจังหวัดที่ทะเลหนุนก็น้ำท่วมกันเลยทีเดียวค่ะดังนั้นทางด้านปภ.จังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะจับมือกับสปภ.เขต18และเทศบาลตำบลฉลองมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดยักษ์บริเวณคลองโคกตโนดเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกสู่ทะเลรับมือกับฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่21-24 พฤษภาคม 2569นี้นะคะวันที่31พฤษภาคมก็คงจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวพุทธและโดยมากก็มักจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนั่นเองค่ะโดยทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งค่ะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังรวมถึงดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่21-24 พฤษภาคม 2569นะคะโดยการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฉบับที่9เลขที่12/2569ระบุว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำในการนี้จังหวัดภูเก็ตภายใต้การอำนวยการของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยในวันที่21 พฤษภาคม 2569ค่ะได้มอบหมายให้นายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตประสานการปฏิบัติงานกับทางด้านผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18นายวสันต์ชัยทวีวงศ์เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองช่างเทศบาลตำบลฉลองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน2เครื่องมีอัตราการสูบสูงถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีบริเวณคลองโคกตโนดเร่งระบายน้ำเขตเทศบาลตำบลฉลองนะคะออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังจากในช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมารวมถึงช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนอกจากนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านกอปภ.จังหวัดภูเก็ตจึงมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่ฝนตกสะสมพื้นที่สูงพื้นที่ดินอุ้มน้ำสะสมอาจทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้
พร้อมกันนั้นก็มีการเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบข่าวอย่างรวดเร็วตลอดจนจัดทีมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณะในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกิดอุทกภัยหากมีฝนตกหนักแล้วก็มีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นนั่นเองค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือกรณีทางลอดอุโมงค์นะคะก็จะต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปิดกั้นเพื่อให้การจราจรไม่ให้รถลงไปในอุโมงค์แล้วก็มีการสูบน้ำออกอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาเหตุด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการดูแลของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะในลายของทางปภ.แล้วก็เพื่อนเตือนภัยก็จะมีการแจ้งข้อมูลทางด้านสภาวะอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ตลอดเวลามีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนรวมทั้งถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้คอยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนั่นเองแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะคะอย่างที่บอกว่าถึงแม้จะมีการเตรียมพร้อมของทางส่วนราชการแล้วแต่ถ้าประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในของตนเองเลยก็อาจจะทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในวันนี้นะคะแนะนำเลยท่านใดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาจจะเป็นใกล้กับแหล่งน้ำหรือว่าบริเวณพื้นที่นี้มีน้ำท่วมขังอยู่ประจำหรืออยู่ใกล้กับเชิงเขาที่ไม่มีต้นไม้แล้วอาจจะมีการขุดตักหน้าดินแล้วเป็นการเปิดหน้าดินให้โล่งว่างอยู่ก็อาจจะมีดินสไลด์เกิดขึ้นได้อันนี้ก็จะต้องมีการปรึกษามีการค้นหาข้อมูลเพื่อป้องกันตัวเองรวมถึงถ้าในพื้นที่ใดที่ดูแล้วมีความอันตรายมากนะคะอย่าลืมแจ้งให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านได้รับทราบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องราวของทางกรมควบคุมโรคกันบ้างหลายๆคนบอกเอ้ยอีโบลาหรือเปล่าอาทิตย์นี้ก็คงจะไม่อ่านข่าวต่างประเทศเนาะแต่ถามว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้ตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาหรือเปล่าก็ตามนะคะทางด้านประเทศไทยก็มีการออกประกาศเตือนแล้วล่ะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังคนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงนี้ถ้ามาจากในโซนของเซาท์แอฟริกานะคะก็อาจจะต้องมีการกักตัวและถ้าเป็นการกักตัวของไวรัสอีโบลาก็อาจจะต้องกักตัวยาวถึง45วันเลยทีเดียวฉะนั้นท่านใดที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะแต่อันนี้ที่พูดถึงเรื่องของกรมควบคุมโรคก็จะไม่ได้เกี่ยวกับไวรัสอีโบลาหรือว่าไวรัสซันตานะคะแต่จะเป็นเรื่องของสุราสระอาเหมือนกันนะคะโดยทางกรมควบคุมโรคค่ะจะขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการกำหนดในเรื่องของวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปีพุทธศักราชปัจจุบันนี่แหละค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยจะเปิดให้มีการสแกน QR code แล้วก็ฟังความคิดเห็นได้จนถึงวันที่30พฤษภาคมท่านสามารถที่จะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะโดยเข้าไปที่เพจเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคลองไล่ดูหาโลโก้ของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเวลาจำหน่ายแอลกอฮอล์ในช่วงปัจจุบันนี้นะคะก็จะต้องเข้าไปให้ข้อมูลก่อนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะโดยการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายปัจจุบันนะคะจะมีมาตรฐานแล้วก็วันที่ห้ามขายอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของเวลาการจำหน่ายค่ะขายที่2ช่วงก็คือตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกาแล้วก็ช่วงเย็นค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง24นาฬิกานะคะในส่วนของร้านค้าปลีกทั่วไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต้องปฏิบัติตามกรอบเวลานี้อย่างเคร่งครัดนั่นเองส่วนวันที่ห้ามขายตลอด24ชั่วโมงเลยมีกำหนดเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นทั้งหมด6วันนะคะก็คือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและถ้ามีการเลือกตั้งในปีนั้นๆ นะคะจะต้องมีการงดขายงดจำหน่ายจ่ายแจกสุราตั้งแต่เวลา18นาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งจนกระทั่ง18นาฬิกาหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะโดยการประกาศนี้นะคะประกาศมาตั้งแต่เมื่อวันที่3ธันวาคม2568แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นทางกรมควบคุมโรคจึงได้ออกประกาศเพื่อที่จะเชิญชวนให้ภาคประชาชนทุกคนค่ะสามารถที่จะเข้าไปสแกน QR code แล้วก็ตอบคำถามกันได้ว่าเอ๊ะอยากจะให้เปิดไหมอยากจะเปิดอย่างไรอะไรอย่างไรทีนี้
ณปัจจุบันนี้เราเปิดให้สามารถจำหน่ายสุราในร้านค้าเป็นร้านค้าปลีกนะคะได้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 14:00 น.ก็คือช่วงแรกแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึง 24:00 น.นะคะหลังจากนั้นหลังจากเวลา 24:00 น.ก็ห้ามจำหน่ายเลยทีนี้ถามว่าแล้วทำไมเราต้องควบคุมกันถึงขนาดนั้นในเรื่องของการจำหน่ายสุราคงจะไม่ใช่แค่เพียงความสงบเรียบร้อยเพราะว่าในเรื่องของคนที่มีสุราในกระแสเลือดเนาะก็จะมีความเอะอะโวยวายนิดนึงอาจจะมีการก่อเหตุได้หลายๆอย่างอาจจะเป็นการทะเลาะกันแค่เพียงเบาๆหรือบางคนก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวกันนะคะขับรถแล้วก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตุยได้เลยทีเดียวฉะนั้นก็จะต้องดูแลกันนิดนึงไม่ใช่ดูแลแค่เพียงคนที่ดื่มเท่านั้นแต่หมายถึงคนที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยรอบด้วยนั่นเองแล้วก็ตอนช่วงนี้เนี่ยใกล้จะเข้าพรรษาข้ามไปเดือนหน้ามิถุนายนก็จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ท่านที่นับถือพุทธศาสนาก็จะรู้ว่าเป็นห่วงของเวลาที่เราจะสงบกายสงบใจรักษาศีลให้ครบให้สะอาดสว่างนั่นเองนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โดยมากหลายๆท่านก็จะยึดเอาห่วงเวลานี้อย่างน้อย3เดือนงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็พักตับตัวเองให้ตับตัวเองได้มีการฟื้นฟูบ้างดังนั้นจึงออกมาทางด้านกรมควบคุมโรคจึงได้ออกมาขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้นั่นเองบางคนสงสัยว่าเอ้าก็กินส่วนตัวนี่นาไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นได้เลยเวลาท่านเมาท่านไม่รู้หรอกว่าอาจจะกระทบใครไปบ้างนะคะที่สำคัญก็คือการที่เราดื่มลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำงานอย่างหนักในร่างกายของท่านเองก็คือตับนั่นเองค่ะจะต้องคอยจัดการกับแอลกอฮอล์ที่เกินลิมิตเกินกว่าร่างกายรับได้ออกไปเพื่อที่จะให้ร่างกายยังคงมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะแล้วก็การที่เราดื่มเข้าไปปริมาณเยอะๆแบบนี้ในห้วงเวลาตลอดยาวนานมาทำใหตับของเราทำงานอย่างหนักเลยทีเดียวซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้มีโรคแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวท่านบางคนบอกว่าอาจจะเป็นตับแข็งไหมมีส่วนค่ะมะเร็งตับไหมมีส่วนค่ะบางคนบอกก็ดื่มนิดๆหน่อยๆเอ๊ะแล้วทำไมเกิดปัญหาของกรณีไขมันพอกตับเป็นโรคที่เริ่มได้ยินกันมากขึ้นในห่วงนี้นะคะแล้วก็คนที่เป็นเริ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆเป็นโรคที่อาจจะส่วนหนึ่งเกิดจากการดื่มของเราเองส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยนะคะที่ทำให้ตับของเราพอเกิดมาก็ไม่ค่อยจะสู้ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยทำให้เมื่อเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปใช้งานตับเยอะๆก็เลยทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นนั่นเองฉะนั้นในห้วงเวลาที่ใกล้จะถึงนี้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วยังไงก็ฝากพิจารณากันนิดนึงสำหรับการงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการอปมช.คุยข่าวก็คงจะเดินทางมาถึงในช่วงท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามรายการในทุกๆท่านเลยทีเดียวค่ะก็กลับมาติดตามรายการอปมช.คุยข่าวได้ในทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะห่วงเวลาตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาวันนี้หมดเวลาของณปภัทรแล้วลาไปก่อนค่ะวันอาทิตย์หน้าพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

4-3-5-0-0 กว่าและชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมา3-4-24-3-5-0-0กว่าและชอบ

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าของจังหวัด
11: นางอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายการได้แก่ผ้ากาบบัวอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีและทุเรียนลำโดมอุบลราชธานีณบ้านคำปุลถนนศรีสะเกษอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายมีชัยแต้สุริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ให้คำปรึกษาในการจัดทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สินค้าในพื้นที่โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากระบวนการผลิตและจุดเด่นสินค้า GI แต่ละชนิดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทีมูคาทาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของกรุงเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายและประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธวิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรชนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ก่อนจะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทาง

0: ประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
6: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมพัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งปัตตานี FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยแหล่งอนุรักษ์ผ้าไทยสกลนคร
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนล่มเกล้าตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือป้าไทยหรือนางไทยแสงวงราษฎรบ้านหนองแค่ซึ่งสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่มีความประณีตสวยงามเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมากและรับสั่งถามเพื่อจะทรงขอซื้อผ้าไหมนั้นป้าไทยได้กราบบังคมทูลว่าไม่สามารถขายได้เพราะใส่มาเพียงผืนเดียวจึงมีรับสั่งว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อ3ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านของนางไทยแสงวงและนางทุ้มพรมดีที่บ้านหนองแค่เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งในช่วงปี2521ถึง2525ทั้งยังพระราชทานฉลองพระองค์คลุมไหมมัดมีที่ออกแบบโดยปีแอร์บันแมงให้กับป้าไทยเพื่อเป็นแบบสำหรับทอผ้าด้วยซึ่งต่อมาป้าไทยได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้งบูชาด้วยความผูกพันและจงรักภักดีเมื่อปี2535บ้านหนองแค่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมีการพัฒนารูปแบบต่อยอดวิธีการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านทำมาแต่เดิมให้มีความละเอียดประณีตและงดงามมากขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคงส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ร่วมกับชาวบ้านหนองแค่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านป้าถุ้มป้าไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็นผืนผ้าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายวิทวัฒน์วงปล้องเปิดเผยว่าเดินทางมาจากตำบลอินแปลงอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมคณะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพที่มีการส่งเสริมการทอผ้าลายขิดสกลนครส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผ้าลายขิดย้อมครามครับ
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันมาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนส

0: ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC วาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกรามดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งมองว่าเป็นการให้ร้ายประเทศไทยและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่การพูดอย่างทำยามและหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางสู่การมองไปข้างหน้าและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีการหารือกันหลายรอบ
1: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
0: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสในการเจรจากันนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาก่อนเพื่อพิจารณาว่าเดินหน้าต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดคุยภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือไม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็วจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า1466 URL ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ย

0: ต่ำใช้เอกสารน้อยหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เพื่อหลอกลวงประชาชนหากหลงเชื่ออาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำจนสูญเสียทรัพย์สินรัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ในช่องค้นหาและหากประชาชนท่านใดหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดำเนินการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาเปิดเผยถึงการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถว่าจะมีการพูดคุยหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแนวทางเบื้องต้นคือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงดีได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วด้านการกำกับดูแลบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในระยะเร่งด่วนผู้ขับขี่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นกรมขนส่งทางบกพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์การให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เริ่มหารือเรื่องกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569เน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3: นายธนิตปันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทม.รุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.จึงจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและการบริหารจัดการตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้ง
4: สำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะฮะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกความเนียมนครแล้วก็ผู้ว่าราชการเนียมนครนะครับก็เป็นรุ่นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนเมื่อวานก็เป็นรุ่นผู้บริหารของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะฮะก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัครทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการเนียมนครแล้วก็สมาชิกความเนียมนครซึ่งจะเริ่มรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อลดข้อผิดพลาดหรือประเด็นที่จะเป็นเกี่ยวข้องด้านกฎหมายให้มากที่สุดนะครับ
3: สำหรับการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันที่28มิถุนายนส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์นี้ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางยุทธาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพระมหาเถระพระเถระศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความเคารพศรัทธาในวาระอันเป็นมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปาสริตเขมังกโรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้มีพิธีถวายพัฒนาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลโดยนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและเครื่องสักการะถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตตามลำดับต่อมาศิษยานุศิษย์และเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องไทยธรรมและถวายพัฒนาหารเพลพร้อมกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพและรับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ทวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมที่พัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
7: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับลมมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่า ไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มลักลอบการเผาและทำลายคันดินป้องกันไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมเตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าในส่วนกลางประมาณ850ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟออกเป็น3แปลงเน้นป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเนื่องจากหากเกิดไฟลุกลามเข้าสู่ป่าสมบูรณ์จะควบคุมและดับไฟได้ยากและเตรียมวางแผนระยะยาวในปีหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำการควบคุมไฟการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการลักลอบทำลายคันดินกั้นน้ำหากพบกระทำผิดครั้งแรกจะตักเตือนและให้ปรับสภาพคันดินคืนแต่หากกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
10: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่รวมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝาง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเตรียมเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
11: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณ นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847 ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจดดาซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 นของวันที่23พฤษภาคม2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคม2569โดยผู้แสวงบุญทั้งหมดจะต้องเดินทางไปพำนักยังทุ่งมีนาเพื่อรอการประกอบพิธีที่ทุ่งอารอฟะมุสดาลิฟะและการขว้างเสาหินตามลำดับ ซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีกำหนดการจะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญชาวไทยออกจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเย็นของวันที่24พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการเดินทางแสวงบุญในปีนี้อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัสไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
12: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
13: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกข้าข้าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกข้าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
12: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศให้ทราบภายหลังขณะที่สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่านสามารถบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามนายอิตามาเบนกุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าประเทศจากกรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีพลเรือนฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมขอให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรต่อนายอิมตามาเบนกุยเช่นกันทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและจับกุมตัวนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศอาทิอิตาลีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางมาเรียโคริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเธอจะลงสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งของเวเนซุเอลาในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการปลดปล่อยประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดการฝึกซ้อมอพยพทางอากาศภายใต้แผนซ้อมอพยพสถานทูตที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐบุกจับกุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการส่งผลให้เวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การปกครองของนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการต่อไปกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศรายงานว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดในบังกลาเทศจากตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น512รายแม้ว่าจะดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กทั่วประเทศมาแล้วก็ตามแต่การจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนนางราน่าฟลาเวอร์ผู้แทนของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำบังกลาเทศระบุว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้สามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนส่งผลให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการไอและจามซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีโดยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชน CU Junior Championship 2026ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์มีนบุรีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนัทธริยาชาลินสกี้หวดเอาชนะมนัสนันฟูน้อย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับริโอฮิกาชิที่เอาชนะณประพัฒน์เสรยานนท์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเสถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
18: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันจะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาร์เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมประเทศมาเลเซียในประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยลงสนามดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียเริ่มต้นที่ทีม A ไทยแพ้ไปก่อน1ต่อ2เซต9ต่อ15 15ต่อ13และ12ต่อ15ต่อมาทีม B ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นฟาดเอาชนะไปได้2เซตรวด15ต่อ6และ15ต่อ10ตีเสมอเป็น1ต่อ1ทีมต้องไปจัดสินหาแชมป์ในทีม C ผลปรากฏว่าในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำก่อน14ต่อ13จากนั้นแต้มต่อไปทีมไทยฟาดลงไปแล้วแต่ราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มกับมาเลเซียเสมอเป็น14ต่อ14ทั้งที่ควรจะได้ในแต้มนี้และชนะในเซตนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้ทีมไทยจะไม่ลงสนามเด็ดขาดหากไม่ให้แต้มกับทีมไทยและจะไม่ลงสนามแข่งขันต่อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอมทำให้ผู้ตัดสินจึงตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวจากการบล็อกเอาท์ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC เอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC ในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4ส่งผลให้ปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยเป็นทีมที่3ของไทยลีก2ฤดูกาลนี้ที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อจากราศีสลายยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดโค้ชเอ็กซ์วัศพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อคัดเลือกและเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมาติดทีมชาติไทย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์เปิดเผยว่านักเตะเยาวชนไทยยังคงมีศักยภาพและคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากทีมงานจึงพยายามติดตามและพิจารณาผู้เล่นให้ครอบคลุมที่สุดพร้อมมองว่าการแข่งขันโค้กครับถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มและค้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อยกระดับฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต
19: ก็ผมเชื่อว่านักเตะเยาวชนของทีมชาติไทยมีคุณภาพมากมายนะก็ผมก็มีโค้ชแบบนะที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเยาวชนเด็กมาหลายปีนะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องการมองผู้เล่นให้ครอบคลุมให้หมดนะก็ดีที่มีรายการอย่างโค้ชครับเข้ามามีทัศนคติดีให้เราได้ดูผู้เล่นที่จะเข้ามาช่วยในชุดนี้นะได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็วางแผนกันเมื่อวานก็เริ่มวางแผนกันเรียบร้อยนะถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวให้เป็นระเบียบไปเลยแต่ละเดือนนะตอนนี้ก็กำลังวางกันอย่างละเอียดนะว่าจะแนวทางเป็นยังไงบ้างนะตลอดตั้งแต่นี้ไปนะ
17: สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศโซนตะวันออกระยอง FC ชนะพัทยายูไนเต็ด4ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชลบุรี FC ที่เอาชนะบูรพายูไนเต็ดมา5ประตูต่อ0ในวันนี้เวลา 17:00 นทั้งนี้สำหรับชลบุรี FC และระยอง FC จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO ครับ2026ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นอายุผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมคัดเลือกนักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star นายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนทั่วภูมิภาคพร้อมย้ำว่า GLO ครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อหาแชมป์แต่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวินัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโครงการ GLO Star ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีความสามารถได้รับคัดเลือกไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรเอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันมาสุดท้ายของโซนภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำภูมิภาคและตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
23: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1
3: ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบัตรหนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เพื่อการบริโภคแม้หลายคนจะพยายามหาทางออกแต่กลับยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดการหนี้รวมถึงพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกู้หนี้ใหม่เพื่อมาปิดหนี้เก่าซึ่งแม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกประการหนึ่งคือการชำระหนี้เพียงยอดขั้นต่ำซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินต้นแทบไม่ลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยยังคงสะสมต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรวมหนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไม่มีวินัยการเงินรองรับก็อาจกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหนี้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจว่าหนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือเชื่อว่าหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ที่ดีเพราะทำให้ภาระรายเดือนลดลงแต่ในความเป็นจริงหนี้ระยะยาวมักทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงขึ้นอย่างมากในระยะยาว นอกจากความเข้าใจผิดแล้วยังมีกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรหนี้เช่นการรู้สึกว่าใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินไม่จริงจึงใช้จ่ายเกินตัวภาวะความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจจากการมีหนี้หลายรายการและแนวโน้มการให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในอนาคตการหลุดพ้นจากวงจรหนี้จึงต้องอาศัยมากกว่าการหาเงินมาชำระหนี้แต่ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินเช่นการหยุดก่อหนี้ใหม่การใช้กฎการรอคอยก่อนการซื้อการใช้เงินสดเพื่อให้รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่ายและการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบหากมีการรวมหนี้ควรทำควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินและกำหนดแผนชำระที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดเงินต้นได้จริงไม่ใช่เพียงลดภาระรายเดือนในระยะสั้นท่านผู้ฟังคะการแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดวินัยและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหากสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวออกจากวงจรหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
23: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คณะดนตรีไลฟ
1: ์ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ล่าหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
7: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
6: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
7: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
8: พี่ครับพี่ครับช่วยรับผมเข้าแก๊งด้วยสิครับ
9: ไงวัยรุ่นจะเข้าแก๊งเราต้องพร้อมหมวกกันน็อกต้องมีไม่ขี่รถไวเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งทุกทางมาลายนายต้องจอดรถให้คนข้ามก่อนพร้อมหรือเปล่าล่ะ
8: พร้อมครับพี่วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจรด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทกัวป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมพาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะในฝั่งพื้นที่ฝั่งอันดามันกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองจากจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะ

ฟังแบบที่มีแดดออกมาคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เนี่ยคือฝนตกหนักมากและตกต่อเนื่องกันทุกวันคือถ้าเห็นแดดเนี่ยคือเห็นแค่แบบ10นาทีได้ไม่เกินจากนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรู้สึกว่าเห็นแดดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอ่ะคุณผู้ฟังจนถึงพระอาทิตย์พลบค่ำไปเลยอ่ะคุณผู้ฟังจึงแม้ว่าแดดเนี่ยจะมีความมีบางช่วงที่ฝนตกก็จริงแต่ว่ามีแดดค่ะรู้สึกดีใจมากสำหรับหลายๆคนที่เตรียมพร้อมในการซักผ้าเหมือนดีเจมะตูมนะดีเจมะตูมแบบไม่มั่นใจเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะแดดออกปุ๊บแล้วก็หมดเลยก็เลยเอาผ้าไปอบแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้คือแดดคือทั้งวันเลยมีช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าที่โปรยลงมาบ้างนะคะวันนี้เนี่ยก็มีแดดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าในมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรช่วงเวลาทองเลยคุณผู้ฟังที่มีแดดออกมาทำให้แบบว่าเรารู้สึกอะไรหลายอย่างมันได้แห้งไปบ้างอ่ะคุณผู้ฟังคือในช่วงที่ผ่านมาผ้าเปียกชื้นอับอะไรกันบ้างมากมายเลยนะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเช็คผ้าของเราเหมือนกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะคะเรามาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามาดูภาพรวมในวันนี้กันนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะบริเวณจังหวัดโอ้โหต้องบอกว่าเป็นพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันตอนบนหมดเลยนะคะระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะที่จะมีฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะก็ต้องบอกว่าคลื่นนะคะช่วงของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะถ้าตัดไปดังฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็จะมีในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะที่จะมีเรื่องของฝนนะคะฝนตกกันอย่างต่อเนื่องเลยในช่วงนี้นะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอากาศเปลี่ยนตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังดีเจมะตูมเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกพอบางครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังเหมือนที่มีเขาบอกนะว่าเวลาที่เรารู้สึกเงาๆเศร้าๆเนี่ยให้ไปพบแดดค่ะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่มีแดดเลยนะคะมันก็จะรู้สึกเงาๆเศร้าๆอื่นๆแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะพอไม่มีแดดค่ะฝนอากาศดีมากหลับตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมฮะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยช่วงนี้นะเราแบบว่านอนหลับสนิทแล้วก็หลับกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยมะตูมเนี่ยคือเป็นบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างดีเลยช่วงนี้แต่ว่านั่นแหละค่ะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวมีเรื่องของแดดออกเนี่ยอาจจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือมีเรื่องของสภาพเรื่องของร่างกายนะคะที่แบบว่าอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายนะยังไงเนี่ยช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะในช่วงของอากาศที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตดีกว่าว่าในห้วงเวลาในชั่วโมงนี้นะผ่านเว็บไซต์ของ raining disaster.go.th ค่ะเขาจะคอยอัปเดตตลอดว่าชั่วโมงนี้จะมีฝนตกที่ไหนนะคะเรามาดูกันนะคะจริงๆแล้วในหลายพื้นที่ในภาคใต้เนี่ยตกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมะตูมเจอแล้วค่ะที่แรกจังหวัดกระบี่ค่ะเขาบอกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยฝนจะไปตกที่อำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองอำเภอลำทับและอำเภอเหนือคลองค่ะแล้วก็มีในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเนี่ยจะเป็นในพื้นที่อำเภอกระโปงที่คิดว่าน่าจะตกกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
แล้วก็ใน

0: ภาคใต้ตอนบนนะคะฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะมีในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยที่อำเภอปทิวอำเภอเมืองอำเภอละแมค่ะแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีที่อำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนพิตามอำเภอนาบอนอำเภอบางขันค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีในพื้นที่ของอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอเคียนซาอำเภอชัยยาอำเภอดอนสักอำเภอพนมนะคะก็ถ้าดูจากสภาพอากาศเนี่ยก็เป็นพื้นที่อำเภอที่แบบว่าอยู่ติดมาทางฝั่งจังหวัดพังงาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นใครที่เดินทางในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของฝนกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าฝนเนี่ยก็คือตกกันต่อเนื่องแล้วก็ตกประจำเลยนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนหรือว่ามรสุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีช่วงของมรสุมที่ผ่านมาพอมันตกหนักเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่กันด้วยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าพอมันตกนะคะอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่เขาหลักนะซึ่งเป็นบริเวณที่ตกที่มีน้ำท่วมบ่อยๆก็คือที่หนองมูลตะกั่วเนี่ยส่วนหนึ่งค่ะก็คือมีปริมาณฝนที่ค่อนข้างหนักและสิ่งสำคัญเลยก็คือมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็เลยทำให้ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะพบว่าบางพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังในหลายจุดเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะในช่วงนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังโรคภัยที่มากับอากาศแบบนี้นะคะก็มีเรื่องของไข้เลือดออกคุณผู้ฟังเพราะว่าพอฝนตกใช่ไหมคะยุงมันไปไข่วาเนี่ยคือมันไปเจอน้ำปุ๊บมันก็โตเป็นวงจรชีวิตของยุงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดไข้เลือดออกได้แล้วก็ที่สำคัญไข้เลือดออกเนี่ยคือมันมีความน่ากลัวแล้วก็ความรุนแรงอยู่นะคะเนื่องจากว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันไม่ได้มียารักษาเฉพาะโดยตรงการรักษาโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็จะเป็นไปตามอาการแสดงที่เรามีเกิดขึ้นอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วนะคะและเป็นซ้ำโดยเฉพาะต่างสายพันธุ์กันมันมีหลายกลุ่มนะคุณผู้ฟังก็จะมีอาการที่รุนแรงจนถึงเสียชีวิตด้วยนะคะโดยไข้เลือดออกค่ะเราสามารถสังเกตได้จาก1อาการไข้สูงลอย2คือมีอาการปวดศีรษะค่ะ3อาจจะมีเรื่องของตาแดง4อาจจะมองไปที่ตามร่างกายค่ะมีจุดเรียกว่าจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือเปล่านะคะก็ให้เช็คอาการดีๆถ้ามาในสถานของไข้สูงลอยสูงมากๆเลยไม่ได้มีอาการแสดงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะให้เอ๊ะไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกแล้วก็แนะนำด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นไข้โดยไม่ทราบสาเหตุนะคะอย่าพึ่งทานยากลุ่มเอนเซดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นไข้อะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของไข้เลือดออกเนี่ยยากลุ่มเอนเซดนะคะมันจะไปเพิ่มการออกของเลือดจะออกมากขึ้นนะคะอาการมันก็จะรุนแรงมากขึ้นฉะนั้นถ้ามีอาการไข้โดยยังไม่รู้ว่าจะเป็นโรคอะไรเนี่ยขอให้ทานยาพาราเซตามอลทั่วไปกันก่อนนะคะช่วงนี้ก็เรามาระวังแล้วก็แก้ไขที่ต้นเหตุกันด้วยเรื่องของไข้เลือดออกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คว่ำภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังนะคะแล้วก็คอยดูจุดอับของบ้านนะคะที่มาตุ่มเคยเจอนะส่วนใหญ่เนี่ยคือบางทีในบ้านเราเนี่ยเราดูสะอาดแล้วจริงๆค่ะแต่ข้างนอกเนี่ยสิคะต้องเฝ้าดูเนี่ยโดยเฉพาะภาชนะที่สามารถแบบรองรับน้ำได้นิดเดียวเนี่ยคือยุงมันก็ไปไข่ได้แล้วฉะนั้นเจอเหล่านี้คว่ำให้หมดเก็บทิ้งให้เรียบร้อยเนี่ยเพื่อเรียกว่าปราบต้นเหตุของไข้เลือดออกค่ะส่วนปลายเหตุแล้วเราก็จะทำได้ก็คือเรื่องของการทายากันยุงการนอนในมุ้งนะคะแล้วก็ป้องกันต่างๆเนี่ยเพื่อป้องกันให้ยุงเนี่ยไม่มากัดเราอันนี้ก็จะดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ค่ะก็คือหน้าฝนแบบนี้งูพิษมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเขาบอกว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็มีการเก็บสถิตินะคะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่มีงูพิษมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็คุณฟังใช่ไหมคะว่ามีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากการถูกงูพิษกัดเนี่ยกว่า12,200รายเฉลี่ยปีละ 4,000 รายด้วยกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบในบ้านนาไร่สวนแล้วก็ช่วงเดือนนี้เลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:00 นะคะที่อาจจะพบเรื่องของงูกัดนะคะอย่างไรเนี่ยก็พยายามให้ระวังพวกกองไม้กองอิฐใบไม้แห้งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่านะคะเวลาที่เราจะต้องไปลุยตามแบบโพรงหญ้าต่างๆเนี่ยก็ขอให้มีไม้เขี่ยไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีไฟฉายตลอดด้วยนะคะสิ่งสำคัญค่ะในสมมุติว่าเราถูกงูกัดนะคะก็ อย่างแรกนะคะเขาก็แนะนำผ่านทางกรมควบคุมโรคนะคะก็คือให้บีบเลือดบริเวณบาดแผลออกเพื่อขจัดพิษงูออกค่ะ2คือล้างแผลด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่นะคะแล้วก็ซับให้แห้งค่ะ3ก็คือพยายามให้อวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยขยับเขยื้อนให้น้อยที่สุดจะดามไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหัวใจและก็รีบส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะงดการขันชนกนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะก็ขอให้แบบงดเป็นการงดการเคลื่อนไหวบริเวณที่ถูกกัดเช่นถูกกัดมือนะคะก็อาจจะดามไว้เพื่อที่จะลดการเคลื่อนไหวนะคะก็รีบส่งโรงพยาบาลทันทีอย่าคิดว่างูกัดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่เป็นไรนะคะรีบไปโรงพยาบาลนะคะมันอาจจะเรื่องของพิษเองก็ดีเรื่องของเชื้อโรคที่มากับงูก็ดีอันนี้เราจะต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะก็ฝากไว้ในช่วงฤดูฝนนะคะมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งนะคะก็คือฉี่หนูค่ะReptospirosisนะคะคุณผู้ฟังโรคนี้เนี่ยก็มากับบริเวณที่น้ำท่วมขังต่างๆนะคะโดยอาจจะเข้ามาในบริเวณที่เรามีบาดแผลบริเวณเท้านะคะหรือจะเข้าผ่านเยื่อบุอ่อนในร่างกายตาจมูกปากหรือว่าจากการดื่มน้ำหรือว่าทานอาหารที่ปนเปื้อนนะคะฉี่หนูเนี่ยก็เป็นหนึ่งโรคที่มาในช่วงนี้เนื่องจากว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ฉะนั้นคุณต้องฟังเนี่ยอาจจะเช็คบริเวณพื้นที่นะคะว่าถ้ามีท่วมขังแล้วพอหลังจากที่เราไปลุยน้ำต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะอาบน้ำล้างทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จงานเนาะเพราะว่าคือในน้ำท่วมขังเนี่ยมันมีเชื้อก่อโรคมากมายเลยนะฉะนั้นเฝ้าระวังโรคภัยที่มากับช่วงฝนกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็โรคภัยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชมสีน่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย Plus กันค่ะ
1: คุณทำร้ายสุขภาพอยู่หรือเปล่าเช็ค5พฤติกรรมทำลายสุขภาพทุกวันแบบไม่รู้ตัว 1. นั่งนานเกิน1ชั่วโมงไม่ลุกขยับเสี่ยงทั้งปวดหลังเบาหวานและโรคหัวใจ 2. เล่นมือถือก่อนนอนบอกว่าจะดูแค่5นาทีรู้ตัวอีกที1ทำแบบนี้ส่งผลต่อสายตานอนหลับยากร่างกายฟื้นฟูไม่เต็มที่ 3. ดื่มหวานทุกวันความหวานในแก้วเท่ากับน้ำตาลล้วนๆดื่มบ่อยๆน้ำหนักขึ้นโรคถามหาไม่รู้ตัว 4. นอนดึกเป็นนิสัยนอนน้อยสะสมอ้วนง่ายความจำไม่ดีภูมิตก 5. เครียดสะสมคิดมากทุกเรื่องฮอร์โมนรวนนอนยากป่วยง่ายกว่าเดิมแค่เปลี่ยนนิดเดียวสุขภาพก็ดีขึ้นมากลุกขยับทุกชั่วโมงบวกออกกำลังกายวันละ30นาทีวางมือถือก่อนนอน1ชั่วโมงสั่งหวานน้อยน้ำตาลไม่เกิน2ช้อนชาและไม่ควรกินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันนอนให้พอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันหาเวลาพักใจทำสิ่งที่ชอบเช่นนั่งสมาธิฟังเพลงวาดรูปอย่ารอให้ร่างกายมาฟังร่างกายเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้

ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะพรุ่งนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะสิ่งแรกเลยเอาเริ่มต้นจากจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างนะเริ่มต้นจากคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการก่อนถ้าไทยช่วยไทยพลัสนะคะ1ก็ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย2ค่ะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนวันพรุ่งนี้นะต้องวันนี้ก็ต้อง18แล้วนะคะอันที่3คือมีบัตรประจำตัวประชาชนอันที่4สำคัญมากไม่ได้เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากคนละครึ่งตั้งแต่เฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5และก็คนละครึ่งพาสนะคะและสุดท้ายค่ะไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเพราะว่าในภาพใหญ่ของโครงการนี้นะคะก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมี2ขาขาหนึ่งก็คือเรื่องของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่รัฐจะมีการซัพพอร์ตให้นะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการเพิ่มวงเงินไปอีกคนละ700บาทนะคะต่อเดือนเนี่ย4เดือนเนี่ยก็คือจะได้700บาทก็เป็นตกเป็นเดือนละ 1,000 บาทนะคะสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็จะได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนะคะวงเงินรวมก็คือ 1,000 บาทเนี่ย4เดือนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถสะสมไปเดือนถัดไปแล้วก็ใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าธงฟ้าเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังสำหรับโครงการนี้แยกกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้ไทยช่วยไทยพลัสค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ที่เราจะลงทะเบียนพรุ่งนี้ที่เราจะลงทะเบียนนะคะนั่นก็คือว่าเริ่มต้นนะคะเราจะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ให้ทุกคนเนี่ยหยิบสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะคะวันนี้ให้เช็คให้เรียบร้อยว่าแอปเป๋าตังค์ของเรา1อัปเดตหรือเปล่าอัปเดตหรือเปล่านะคะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะ2เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์รีบทำวันนี้ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหลายท่านมีประสบการณ์นะคะคนใกล้ตัวของดีเจมะตูมเนี่ย1คนเลยก็คือโหลดแอปไว้ไม่ยืนยันตัวตนพอไปยืนยันตัวตนวันพรุ่งนี้วันที่เขามีลงทะเบียนเนี่ยระบบมันก็จะค้างนะคะทำให้ไม่ได้รับนะฉะนั้นนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนอัปเดตแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะนี่ค่ะเราจะพรุ่งนี้เราลงทะเบียนผ่านตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะมีให้เราเนี่ยนะเข้าไปเลยนะคุณผู้ฟังง่ายๆเลยอย่างแรกเข้าแอปเป๋าตังก่อนเข้าแอปเป๋าตังนะที่เราอัปเดตแอปเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วมันจะมีแบนเนอร์ที่เขียนว่าไทยช่วยไทยพลัสหน้าหลักให้เรากดเข้าไปหน้าหลักนะคะเสร็จแล้วมันจะมีแบนเนอร์ที่เขียนว่าไทยช่วยไทยพลัสนะคะสิทธิ์รัฐช่วยจ่าย60นะให้เรากดตรงนี้แหละค่ะเพื่อที่จะทำการลงทะเบียนเราเท่านี้เลยนะคะกดที่แบนเนอร์แล้วก็มันจะมีให้ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขค่ะเสร็จแล้วจบเรียบร้อยแต่ว่าถ้ากดวันนี้เป็นยังไงคะจะขึ้นบอกว่าโครงการยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะเริ่มต้นพรุ่งนี้6โมงเช้าทุกท่าน6โมงเช้าตื่นกันมาเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือดีเจมะตูมจะตื่นมาเพื่อที่จะมาทำวิธีสอนวิธีการลงทะเบียนให้นะคะนี่พรุ่งนี้6โมงเช้าเริ่มต้นเลยนะคะคือถ้าเรากดวันนี้มันไม่ขึ้นอะไรอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่ใช่วันลงทะเบียนนะคะคุณผู้ฟังนี่คือเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วนะเหมือนดีเจมะตูมครั้งที่แล้วได้รับสิทธิ์แล้วนะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะจริงๆแล้วมันก็ใช้เหมือนกันเลยนะคะกดเหมือนกันหมดเลยนะคะเขาก็จะมีการแจ้งผลภายใน3วันนะสำหรับคนที่ครั้งที่แล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพาสนะคะครั้งเนี้ยเขาก็จะแจ้งผลภายใน3วันถ้าเกิดว่าใครเคยได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็แจ้งผลเลยก็จะแจ้งแล้วว่าเราได้รับสิทธิ์นะคะมี30ล้านสิทธิ์ค่ะ30ล้านสิทธิ์นะคุณผู้ฟังสำหรับวันพรุ่งนี้ที่เราจะลงทะเบียนกันนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นง่าย
1นะคะหยิบสมาร์ทโฟนที่เรามี2ค่ะอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยเราเข้าไปเช็คเลยนะว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยคือเรายืนยันตัวตรงตัวตนเรียบร้อยหมดแล้วใช่หรือไม่ให้เราดูให้เรียบร้อยนะเพราะว่าพรุ่งนี้คือมันอาจจะค้างได้เสมอแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่ลงคนละครึ่งพลัสเนี่ยของดีเจมะตูมเนี่ยก็คือเตรียมไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคนหลายคนอาจจะมีปัญหานะอย่างที่บอกว่าคนแก้ตัวดีเจมะตูมเองเนี่ยก็คือบอกให้ไปยืนยันตัวตนไม่ได้ยืนยันเพราะว่าการยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังเนี่ยมันจะมีลิงก์กับไทยดีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังฉะนั้นวันเนี้ยทำให้เรียบร้อยทำให้ครบถ้วนพรุ่งนี้ตื่นมา6 โมงเช้ากดรับสิทธิ์แล้วจบเรียบร้อยเท่านั้นเลยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้อันที่จะมาย้ำเตือนกันสำหรับการลงทะเบียนจริงๆแล้วลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่25 ถึง 29ตั้งแต่6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มหรือจนกว่าสิทธิ์จะครบ30 ล้านสิทธิ์นั่นเองนะคุณผู้ฟังนะย้ำเข้าแอปเป๋าตังค์ไปดูอัปเดตให้เรียบร้อยนะอัปเดตแอปให้เราถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจอัปเดตแอปนะคะการอัปเดตแอปถ้าใน Play Store เข้าไปที่แอป Play Store ค่ะเข้าไปที่มุมบนด้านขวานะที่เป็นรูปเราเนี่ยแล้วจะมีจัดการแอปและอุปกรณ์ค่ะให้ดูตรงนี้เลยค่ะว่ามันจะมีการอัปเดตนะพอดีของดีเจมะตูมเนี่ยอัปเดตหมดแล้วนะคะอันไหนขึ้นอัปเดตเราก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังส่วนถ้าเป็นของApple นะ App Store นะคะ App Store เนี่ยก็เหมือนกันค่ะเข้าไปที่มุมบนขวานะคะก็จะมีรายการการอัปเดตแอปนะคะนี่เราก็ไปกดอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยค่ะคุณน้องฟังกดให้เรียบร้อยเลยนะอัปเดตให้เรียบร้อยเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะคะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัว6 โมงเช้าลงทะเบียนกันนะคะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้6 โมงเช้าลงทะเบียนสำหรับการเข้า เรื่องของข้อมูลคนละครึ่งขออภัยค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะและย้ำครั้งนี้นะคะรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครั้งนี้ค่ะรัฐช่วยจ่าย60%ไม่ใช่50/50แล้วนะไม่ใช่คนละครึ่งละ60ค่ะรัฐช่วยจ่ายเราจ่าย40ค่ะใช้สิทธิ์รัฐร่วมจ่ายได้สูงสุดวันละไม่เกิน200 บาทนะ200 บาทค่ะคุณผู้ฟังนะก็คือพูดง่ายๆอ่ะรัฐจ่ายไป120เราจ่าย80ต่อวันนะที่เราจะใช้ได้นะคุณผู้ฟังนะที่เราสามารถใช้ได้เลยนะก็คือวันละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะก็คือไม่เกินนะไม่เกินแล้วก็ที่สำคัญวงเงินเหลือมันก็จะเรียกว่ากรณีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปเดือนถัดไปนะคะแต่ว่าเราก็สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังก็ตามระยะเวลากำหนดนะเขาให้ใช้4 เดือนค่ะคุณผู้ฟังนะรัฐให้สูงสุดคือ 1,000 บาทต่อเดือนนะ 1,000 บาทต่อเดือนวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน200นะก็สูงสุด 4,000 บาทนะต่อ4 เดือนนะก็ตกเดือนละ 1,000 บาทก็เหมือนเดิมค่ะใช้เพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอีกอันนึงที่มาตุ้มได้ลองใช้แล้วมันเวิร์กมากก็คือการใช้ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะแต่ว่าฟู้ดเดลิเวอรี่จะไม่ได้ใช้วันที่1เหมือนกับใช้สิทธิ์ปกตินะการใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะใช้ในวันที่15 มิถุนายนไม่ใช่วันที่1 มิถุนายนนะคุณผู้ฟังนะเราจะเริ่มใช้15 มิถุนายนนะครั้งก่อนเนี่ยดิฉันมาตุ้มได้ใช้ของคนละครึ่งพลัสนะคะที่เป็นใช้กับเรื่องของการทำฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจริงๆมันง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญประหยัดเงินได้มากเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าชอบสั่งอาหารผ่านแบบฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายเลยทีเดียวนะคุณระวังแต่ว่าเพียงแต่ว่าจะเริ่มใช้ในวันที่15 มิถุนายนนะเริ่มใช้15ไม่ได้ใช้เหมือนกับคนละครึ่งเนี่ยเราจะไปใช้เนี่ยที่เป็น1 มิถุนายนเนี่ยเราจะเลทไปก่อนนะคุณผู้ฟังอันนี้สำหรับพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนทุกคนที่เราจะได้เริ่มใช้กันนะคะก็เน้นย้ำว่าอย่าลืมสมัครและเปิดใช้สิทธิ์ Wallet ให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังนะให้เรียบร้อยกันก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะงงกันว่าเอ๊ะทำไมใช้ไม่ได้นะคะในส่วนของร้านค้าค่ะในส่วนของร้านค้าค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็ลงทะเบียนเหมือนกันนะคะสำหรับ
ร้านค้าที่เคยลงทะเบียนผ่านถุงเงินนะร้านค้าถุงเงินเนาะเคยลงทะเบียนในรอบโครงการคนละครึ่งพาสมาแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะก็คือกดแบนเนอร์เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็รับสิทธิ์วันแรกที่จะได้ใช้เลยนะคะก็คือร้านค้าสามารถผูกได้เลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าแบบเคยครั้งที่แล้วเนี่ยเคยร่วมโครงการแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่เคยร่วมโครงการอย่างแรกเลยก็คือต้องไปเปิดบัญชีกรุงไทยหรือสมัครร้านค้าถุงเงินให้เรียบร้อยก่อนในช่วงเนี่ยช่วงนี้ก่อนนะช่วงนี้นะคะให้เรียบร้อยพอวันที่25วันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีการไปลงทะเบียนสำหรับร้านค้าใหม่ก็คือไปยื่นเอกสารใบสมัครที่ได้รับการยืนยันการประกอบกิจการจริงจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะคือต้องไปยื่นขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยเป็นร้านค้าใหม่ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงกลับมาเพื่อที่จะมากดผ่านแอปเนาะแบนเนอร์เมื่อกี้เลยค่ะไทยช่วยไทย Plus 6040เนี่ยเพื่อที่จะเข้าร่วมแล้วก็เหมือนเดิมค่ะวันที่1ก็สามารถใช้ร่วมโครงการเป็น1ใน1ในร้านค้าที่อยู่ในโครงการได้เลยนะคุณผู้ฟังนะสามารถที่จะใช้ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็หลายๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะลองเข้าไปเช็คดูนะคะเดี๋ยวมะตูมจะลองดูว่าถ้าเป็นร้านค้าใกล้คุณเนี่ยตอนนี้นะคะก็มีอัปเดตแล้วนะคะว่าร้านไหนสามารถใช้ไทยช่วยไทย plus 6040ได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus ภาษาไทยเลยนะพิมพ์ไทยช่วยไทย plus.th ค่ะนะเข้าไปปุ๊บจะเป็นเมนูที่เขียนว่าค้นหาร้านค้าค่ะอันเนี้ยจะขึ้นร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการเผื่อว่าใครวางแผนเนาะเพราะว่ามันสัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะได้ดูว่ามีร้านไหนที่ร่วมโครงการเราสามารถไปใช้จับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารที่ไหนได้บ้างก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เน้นย้ำถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการนี้จะไม่ได้นะคะเพราะว่ารัฐเนี่ยเขา เพิ่มวงเงินนะจาก300เป็น 1,000 บาทนะคะก็ในเริ่มเหมือน1มิถุนายนเหมือนกันนะในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะคะก็ใครที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธินี้แล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนเน้นย้ำเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังค์ให้เรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้กดได้แล้วก็ได้รับสิทธิ์เลย30ล้านสิทธิ์ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาเน้นย้ำก่อนวันพรุ่งนี้ค่ะที่ทุกคนจะได้ลงทะเบียนกันนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: กกินเช็คอินพังงา
1: ในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะมีกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยต่างๆมากมายเลยนะคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นค่ะขอเริ่มต้นด้วยงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30พฤษภาคม2569ค่ะจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเรียกว่าความยิ่งใหญ่มากเลยเมื่อวานเนี่ยเป็นพิธีเปิดแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานเนี้ยเป็นขบวนแห่สมโภชศาลหลักเมืองค่ะก็คือนางรำจาก8อำเภอกว่า 2,000 คนค่ะร่วมกันรำเพลงระบำกราภูงาเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นภาพคือยิ่งใหญ่อลังการมากๆสำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกวันนึงก็คือวันที่28พฤษภาคมค่ะจะมีไฮไลท์ก็คือเป็นแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาค่ะบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรการตาเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ต้องบอกว่าภายในงานเนี่ยก็จะยังมีเรื่องของการแสดงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าเบตเตอร์เล็ตอาหารพื้นถิ่นนะคะสำหรับในงานสมโภชศาลหลักเมืองนะคะก็บริเวณศาลหลักเมืองพังงานะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคุณผู้ฟังนะก็เป็นงานอีเวนต์แล้วก็ที่สำคัญอยากให้ทุกคนได้ไปถ่ายภาพเช็คอินกับศาลกำแพงศาลหลักเมืองพังงาค่ะที่มีเรียกว่าศิลปินมากมายเลยค่ะที่มารังสรรค์ภาพที่สวยงามมากๆแล้วก็เป็นศิลปะเป็นจุดเช็คอินใหม่ของพังงาค่ะเชิญชวนทุกคนนะร่วมกันไปถ่ายเช็คอินนะคะที่กำแพงศาลหลักเมืองพังงากันด้วยนะคะรับรองว่าสวยสดใสแล้วก็ได้คอนเทนต์แน่นอนสำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาค่ะไปไหว้ขอพรศาลหลักเมืองกันด้วยนะคะสำหรับงานจัดขึ้น 22-30 พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีงานที่จัดกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีงานอื่นๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะต่อเนื่องกันเมื่อวันนี้คุณจันทาเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของเทศกาลอาหารทะเลไปแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีงานต่อเนื่องก็คือพังงา local festival นะคะก็จัดขึ้นต่อเนื่องกันนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็มีต่อเนื่องกัน3วันนะคะ24 25และ26ค่ะสามารถที่จะไปได้ที่หนองมูลตะกั่วค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถไปเที่ยวงานกันได้ก็จะมีของซื้อของขายโดยเฉพาะอาหารของกินนะคะมากมายเลยนะคะที่รอต้อนรับทุกๆคนอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะยิ่งในห้วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะคะอันนี้เมื่อวานคุณจันทาน่าจะพูดแล้วเรื่องของการประมูลทุเรียนการกุศลนะคะที่ชวนทุกคนเนี่ยไปร่วมการประมูลทุเรียนนะคะที่สวนทุเรียนอรุณทวีค่ะที่ตำตัวอำเภอตะกั่วป่านะคะในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมมีแข่งกินทุเรียนด้วยนะคะใครสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งแข่งกินทุเรียนก็เชิญได้ค่ะเพราะว่ารายได้จะสมทบทุนการปรับปรุงคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลตะกั่วป่าด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะต่อเนื่องเลยนะที่จะมีกิจกรรมกันในทุกๆสัปดาห์เลยจริงๆสัปดาห์ถัดไปก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ได้ฟังกันที่พื้นที่อำเภอกระโปงค่ะที่จะมีงานผลไม้ของอำเภอกระโปงนะอยากให้ทุกคนได้ไปลองลิ้มชิมรสแล้วก็ตอนนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปสัมผัสรสชาติแล้วก็บรรยากาศเนี่ยของสวนทุเรียนแล้วก็ทุเรียนสาลิกาต้องห้ามพลาดเลยเนี่ยต้องไปในพื้นที่มาที่จังหวัดพังงาเลยค่ะแล้วก็ให้ดีไปที่อำเภอกระโปงนะคะตอนนี้ทุเรียนสาลิการอทุกคนมาชิมค่ะหวานหอมมันรสชาติอร่อยมากเชิญทุกคนไปลองชิมค่ะเขาบอกว่ากินทุเรียนต้องลองสาลิกาพังงาค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
10: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามความเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเฝาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายจะมาแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมุ่งสร้างทักษะรู้เท่าทันดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมตามวัย
11: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐใกล้กับทำเนียบขาวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวบริเวณถนนสายที่17และถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาและเริ่มเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการยิงตอบโต้กันซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยิงถูกคนร้ายนี้เสียชีวิตหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันในครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่อยู่ภายในทำเนียบขาวทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันก่อเหตุยิงใกล้กับงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
13: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ฟังประกาศโรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มซุปจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกใหม่ๆอยากกินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองรวงซอคอร์11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
15: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
16: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
17: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
16: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
17: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
16: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ล

ักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย

นิยมอันใดให้ออกล่าหรือเข็นฆ่าบ้าตามความกระสัน

ำเร็จความใคร่ในชีวิตผู้หลงผิดติดกินกลิ่นการฆ่าอภิสิทธิ์ชนใดไร้จรรยา

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
9: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิมิโก้ฟาวเดชั่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและจัดนิทรรศการร่วมกันพร้อมพบกับผู้แทนองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินปรับภูมิทัศน์เพิ่มความปลอดภัยแก่เมืองท่องเที่ยว
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิดSingle Last Mile เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะพร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตคูเมืองและถนนราชมัคคา ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวและย่านประวัติศาสตร์ซึ่งโครงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินตรงนี้จะดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตคูเมืองอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายคืนทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังไฟไหม้หรือเสาไฟโค่นล้มและยกระดับประสิทธิภาพและความมั่นคงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระยะยาวโดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองระยะทางรวม 6,550 เมตรงบประมาณกว่า134ล้านบาทปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงข่ายสายสื่อสารแบบ Single Last Mile แล้วเสร็จจำนวน349จุดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ DOP จำนวน663จุดชวิศาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดลพบุรีวางมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟกำชับประชาชนหยุดรถก่อนข้าม5เมตรสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์นายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำหยุดรถห่างจากทางข้ามไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามขับรถแซงหรือหยุดรถข้ามทางบนรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงรณรงค์สร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถไฟให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเอ้อบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งโรงพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วย

0: ็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.org.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
12: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
13: พลตำรวจโทอัชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรกินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอัชยนกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกัน

0: ของคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตเขานำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

วัสดียามบ่ายวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดเช่นเคยในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะสัปดาห์นี้นะบ้านเรามีทั้งข่าวที่น่าจับตาข่าวใกล้ตัวที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันและเรื่องราวดีๆที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าภูเก็ตเนี่ยยังคงเป็นเมืองที่มีพลังมีความเคลื่อนไหวและก็มีผู้คนที่ช่วยกันขับเคลื่อนสังคมอยู่เสมอค่ะบ่ายวันอาทิตย์วันนี้แบบนี้นะคะน้ำขอชวนคุณผู้ฟังมานั่งอัปเดตข่าวสารรอบตัวไปด้วยกันแบบสบายๆค่ะได้ทั้งความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองได้ทั้งสาระใกล้ตัวและได้ทั้งความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ใจของเราอีกนิดค่ะเพราะรายการนี้นะน้ำและทีมสวท.เนี่ยไม่ได้อยากให้ทุกท่านแค่ฟังข่าวแล้วผ่านไปค่ะแต่น้ำเนี่ยอยากให้ได้ฟังทั้งเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยทันข่าวทันชีวิตและเติมความคิดดีๆไปพร้อมกันเลยเปิดช่วงแรกของวันนี้ค่ะน้ำขอพาไปติดตามเรื่องที่ใกล้ตัวมากในช่วงนี้นั่นก็คือสภาพอากาศของภูเก็ตที่ยังต้องเฝ้าระวังทั้งฝนตกหนักคลื่นลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและวิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของวันนี้นะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนโดยตรงเลยไม่ว่าจะอยู่บ้านเดินทางทำงานหรือวางแผนเที่ยวนะคะสิ่งที่ต้องเช็คทุกวันตอนนี้ก็คืออากาศค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ฝนมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยและทะเลก็มีคลื่นแรงกว่าปกติด้วยก็เตรียมเสื้อกันฝนเลยใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพอฝนเริ่มลงไม่ปุ๊บใส่เลยค่ะเสื้อกันฝนเพื่อป้องกันการเป็นไข้ของเรานะคะเรื่องสภาพอากาศจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกคนโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องออกไปจากบ้านเพื่อไปทำงานผู้ปกครองที่ต้องรับส่งบุตรหลานนะคะหรือคนที่ต้องทำมาหากินริมทะเลค่ะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนพักผ่อนในช่วงนี้ด้วยค่ะข้อมูลอากาศล่าสุดค่ะณวันที่23พฤษภาคม2569เนี่ยระบุไว้ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนัก

0: บางแห่งด้วยโดยเฉพาะระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะทะเลอันดามันเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรเลยค่ะคุณผู้ฟังคะภูเก็ตก็เลยต้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะคลื่นลมแรงพร้อมย้ำวิธีดูแลตัวเองในช่วงอากาศแปรปรวนด้วยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้สั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงค่ะโดยเฉพาะในช่วงเฝ้าระวัง19ถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ค่ะเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยในกรณีคลื่นลมแรงนะจังหวัดเน้นการติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่คลื่นแรงด้วยค่ะและการแจ้งเตือนการเดินเรืออย่างต่อเนื่องส่วนกรณีน้ำท่วมนะคะก็มีการให้เร่งระบายน้ำค่ะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเดินเครื่องสูบน้ำทันทีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มในจุดที่จำเป็นค่ะสำหรับพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะเจ้าหน้าที่ก็จะมีเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยสังเกตสีและความขุ่นของน้ำติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนค่ะและพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหรืออพยพไปยังจุดปลอดภัยหากมีความเสี่ยงค่ะส่วนวิธีดูแลตัวเองง่ายๆค่ะที่น้ำอยากฝากคุณผู้ฟังของน้ำไว้นะคะคือก่อนออกจากบ้านเราควรเช็คพยากรณ์อากาศทุกครั้งหากฝนตกต่อเนื่องค่ะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้เชิงเขาบ้านเรือนควรตรวจท่อระบายน้ำย้ายของสำคัญขึ้นที่สูงและเตรียมไฟฉายยาและแบตสำรองให้พร้อมค่ะอีกเรื่องนึงค่ะที่น้ำอยากจะย้ำเพิ่มเติมนะคะก็คือว่าถ้าในบ้านมีเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงควรเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญและเบอร์ติดต่อฉุกเฉินไว้ให้พร้อมอยู่เสมอเลยเพราะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำเริ่มท่วมการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะเพียงนิดเดียวเนี่ยจะช่วยลดความสับสนและก็ทำให้เคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นค่ะส่วนคนที่ทำงานกลางแจ้งค่ะหรือจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ในช่วงฝนตกบ่อยๆนะคะก็เหมือนที่ผมบอกเลยอย่าลืมเตรียมเสื้อกันฝนเอาไว้นะคะใส่เสื้อกันฝนที่มองเห็นชัดเปิดไฟหน้าค่ะแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางไว้ให้มากขึ้นอีกนิดด้วยเพราะว่าในวันที่เรารีบเนี่ยวันมันอาจจะเป็นวันที่ถนนลื่นอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายกว่าวันปกติค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะข่าวอากาศในวันนี้เนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงการรายงานว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเท่านั้นนะคะแต่เป็นเหมือนการชวนกันค่ะให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ตั้งสติใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเองนะคะแล้วก็ของครอบครัวชุมชนรอบข้างด้วยนะถ้าจำเป็นจะต้องขับรถช่วงฝนตกหนักเนี่ยควรลดความเร็วค่ะเปิดไฟหน้าและหลีกเลี่ยงการขับลุยน้ำในจุดที่ระดับน้ำสูงส่วนคนที่อยู่ใกล้ทะเลอย่าฝืนเลยนะลงเล่นน้ำเนี่ยไม่เอาเลยในช่วงที่มีธงเตือนหรือช่วงคลื่นแรงเนี่ยอันตรายมันจะมีมากกว่าที่ทุกท่านมองเห็นค่ะและหากท่านใดค่ะต้องการความช่วยเหลือนะก็สามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784เบอร์โทรศัพท์นะคะ076-210-089หรือ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ค่ะ LINE ID ก็แอดเครื่องหมายแอดนะคะ1784DDPM ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเข้าช่วงถ้าจะพูดภาษาใต้แล้วเข้าสู่ช่วงที่2ของวันนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ยังจะมีข่าวที่มาทำให้ทุกท่านเห็นภาพของภูเก็ตในมุมที่กำลังพัฒนาอย่างน่าสนใจทั้งเรื่องระบบขนส่งที่ช่วยลดมลภาวะเรื่องการเติมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆและก็การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตค่ะเรื่องของฝนเรื่องของลมเรื่องของทะเลอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ประมาทมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เรารับมือได้อย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเพราะนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายข่าวเลยที่น่าสนใจทั้งโครงการรถ EV รับส่งนักเรียนเปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนและข่าวใหญ่ของงานวิ่งเทรลที่กำลังจะยกระดับภูเก็ตสู่สปอร์ตทัวริซึมระดับโลกค่ะ พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์กลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้น้ำขอพาไปดูข่าวที่สะท้อนว่าภูเก็ตเรากำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างน่าสนใจค่ะทั้งเรื่องการเดินทางของเด็กนักเรียนการเติมโอกาสทางการศึกษาและการใช้กีฬาเป็นพลังสร้างเศรษฐกิจให้เมืองค่ะชาวภูเก็ตเปิดเส้นทางการเดินรถ Hub to School จากโครงการทดลองเมืองซิตี้แลบภูเก็ตค่ะอีกก้าวนะของการลดมลภาวะคาร์บอนด้วย EV เพื่ออากาศที่ดีขึ้นของเมืองกับการเปิดเส้นทางการเดินรถ Hub to School ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยผู้ปกครองไม่ต้องขับรถไปส่งถึงหน้าโรงเรียนทุกวันค่ะถ้ามองให้ลึกขึ้นอีกหน่อยนะคุณผู้ฟังคะโครงการลักษณะนี้เนี่ยยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ขนส่งสาธารณะให้กับเด็กๆตั้งแต่ยังเล็กซึ่งน้ำคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยสำหรับเมืองที่ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะเมื่อคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับระบบขนส่งที่สะดวกและปลอดภัยแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงในอนาคตค่ะที่จะช่วยลดปัญหารถติดและมลพิษของเมืองได้จริงๆค่ะช่วงทดลองเดินรถนะคะก็จะมี2เส้นทางเลยได้แก่สายกระทู้ทดลองฟรีตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ค่ะก็กี่เดือนน่ะเดี๋ยวนะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาโอ้โหเรียกว่าทดลองฟรีกัน4เดือนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ต้นทางปั๊มบางจากกระทู้ค่ะไปสู่ปลายทางของโรงเรียนเทศบาลปู่ปัญญาค่ะและสายเกาะแก้วค่ะสายที่2เนาะจะเริ่มวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะก็4เดือนเช่นกันเนาะต้นทางเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตค่ะส่วนปลายทางก็จะอยู่ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติค่ะข่าวนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยของการนำแนวคิดเมืองหน้าอยู่มาทำให้เห็นจริงเพราะถ้าลดรถรับส่งหน้าโรงเรียนได้ก็จะช่วยทั้งเรื่องรถติดประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายและทำให้อากาศของเมืองภูเก็ตดีขึ้นพร้อมกันด้วยค่ะจากเรื่องของการเดินทางที่สะดวกขึ้นและเมืองที่สะอาดขึ้นแล้วขยับกันมาอีกนิดนึงค่ะมาต่อกันที่อีกข่าวนึงเป็นข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยตรงเลยแล้วก็เป็นข่าวที่อบอุ่นหัวใจมากๆด้วยนะคะก็โครงการเปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนปีที่5เติมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ค่ะเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี่เองค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนปีที่5ประจำปีพ.ศ. 2569ณห้างโลตัสภูเก็ต3กองค่ะโดยมีหน่วยงานค่ะจากกระทรวงพม.ภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสิ่งที่น่าชื่นใจอีกอย่างในข่าวนี้นะคะก็คือว่าเด็กและเยาวชนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับแต่ยังได้มีโอกาสค่ะเลือกสิ่งของที่จำเป็นด้วยตัวเองด้วยน้ำว่าทำให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าความภูมิใจและความพร้อมที่จะเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ด้วยหัวใจที่มั่นใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมนี้นะสนับสนุนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน30คนจาก3อำเภอค่ะก็คืออำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางค่ะเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาบรรยากาศในงานเนาะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเลยเด็กๆได้เลือกซื้อเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การศึกษาด้วยตัวเองท่ามกลางกำลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีและภาคีเครือข่ายรับมอบโอวาทให้ตั้งใจเรียนศึกษาเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมค่ะก็จากข่าวเติมโอกาสทางการศึกษาแล้วมาต่อกันที่อีกข่าวนึงค่ะซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของภูเก็ตเลยที่ใช้กีฬาและธรรมชาติเป็นพลังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะภูเก็ตเทรล 2026 The Jungle Trail ภูเก็ตยกระดับสู่สปอร์ตทัวริซึมระดับโลกค่ะ ก็ข่าวนี้เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2569ณดีแคทลอนภูเก็ตมีการจัดแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งเทรลรายการใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเทรล2026ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วค่ะโดยปีนี้เนี่ยคาดหวังว่าจะมีนักวิ่งจาก36ประเทศเข้าร่วมเลยนะคะการแข่งขันวิ่งเทรลแบบนี้เนี่ยยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ของภูเก็ตให้คนทั่วโลกได้เห็นอีกด้วยค่ะเพราะนอกจากทะเลและชายหาดที่คุ้นตากันแล้วภูเก็ตยังมีเส้นทางธรรมชาติป่าเขาและภูมิประเทศที่ท้าทายด้วยค่ะสามารถต่อยอดเป็นประสบการณ์เชิงกีฬาที่โดดเด่นไม่แพ้เมืองดังในต่างประเทศเลยค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำยังมีโอกาสได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในงานแถลงข่าวก็เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยกันค่ะงานจัดงานในครั้งนี้นะคะน้ำคิดว่าเมื่อมีนักวิ่งค่ะจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ตามมามันจะไม่ใช่แค่ความคึกคักในสนามแข่งเท่านั้นนะสิแต่ยังหมายถึงการที่ยอดการจองห้องพักของเราเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอนแล้วก็การใช้บริการร้านอาหารการเดินทางภายในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวหลังการแข่งขันซึ่งล้วนแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในวงกว้างเลยค่ะคุณผู้ฟังคะผู้จัดงานค่ะได้ระบุว่าปีนี้เนี่ยขยับจุดสตาร์ทและเส้นทางจากเขื่อนบางเหนียวดำมาที่มิล่าวันเล่ค่ะเพื่อจะเป็นการสร้างความแปลกใหม่ท้าทายและประทับใจยิ่งขึ้นพร้อมตั้งเป้าเลยนะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงกรีนซีซั่นเพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตค่ะข่าวนี้สะท้อนชัดเลยว่าภูเก็ตของเราเนี่ยกำลังใช้กีฬาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจนักวิ่งไม่ได้มาเพื่อเพียงแข่งขันเพียงเท่านั้นค่ะแต่เขาเนี่ยยังมาพักผ่อนแล้วก็ใช้บริการร้านอาหารโรงแรมและท่องเที่ยวต่อในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนรายได้อย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้เราได้เห็นทั้งภาพของเมืองที่พยายามเดินหน้าอย่างชาญฉลาดภาพของสังคมที่ช่วยกันเติมโอกาสให้เด็กๆและภาพของภูเก็ตที่กำลังขยับไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างจริงจังเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะน้ำยังมีอีกหลายข่าวเลยที่น่าสนใจเนี่ยและก็เรื่องใกล้ๆตัวของคุณผู้ฟังมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาละเล่นไทยร่วมสมัยคำเตือนเรื่องมิจฉาชีพหลอกลงทุนและข้อคิดเรื่องแรงบันดาลใจที่จะช่วยเติมพลังใจให้กับคุณผู้ฟังค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงกันอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้น้ำขอพาไปดูทั้งข่าวสร้างสรรค์ข่าวเตือนภัยใกล้ตัวและปิดท้ายด้วยพลังใจเล็กๆค่ะที่อาจจะช่วยให้ใครหลายคนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับเป้าหมายของตัวเองต่อได้ค่ะและเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะช่วงนี้น้ำคัดทั้งเรื่องสร้างสรรค์เรื่องเตือนภัยและเรื่องกำลังใจมาฝากกันแบบครบๆเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ทั้งสาระความระมัดระวังและพลังใจเล็กๆก่อนปิดท้ายบ่ายวันอาทิตย์ไปด้วยกันค่ะจังซีลอนเปิดศึก Hero Battle Phuket Heritage of Andaman ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตค่ะร่วมสนับสนุนมูลนิธิดังพ่อสอนและเครือข่ายพันธมิตรเตรียมจัดงาน Hero Better Phuket ขออภัยค่ะ Heritage of Andaman มหกรรมการแข่งขันกีฬาละเล่นไทยสนามภูเก็ตระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569ณโซน The Botanica Hall 2จังซีลอนป่าตองค่ะกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการละเล่นไทยอย่างตุ๊กตุ่นทอยเส้นและหมากเก็บแบบทีมค่ะเข้าร่วมการแข่งขันแบบร่วมสมัยเนาะภายใต้แนวคิด Form Resist to Regen ค่ะมีการเวิร์กช็อปด้วยมีบูธย้อนวัยดนตรีไทยประยุกต์และศิลปินอินฟลูเอนเซอร์มาสร้างสีสันมากมายเลยสำหรับน้ำเนี่ยน้ำเห็นว่ามันเนี่ยเป็นข่าวที่น่ารักค่ะก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ฟังไปพร้อมๆกันค่ะการเล่นพื้นบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะกลับมาทำให้สนุกทันสมัยแล้วก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมล่ะลองพิมพ์ใน Google ดูน้ำก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายยังไงตุ๊กตุ่นทอยเส้นแล้วก็มาเก็บแบบทีมมาเก็บอะคือเหมือนยังไงโยนขึ้นแล้วก็เอามืออีกอันนึงช้อนขึ้นมาอธิบายเป็นคำพูดไม่ค่อยถูกแต่ตอนเด็กๆอะค่ะน้ำก็เคยเล่นเนาะทั้งตุ๊กตุ่นทอยเส้นด้วยก็เป็นการที่แบบว่าเส้นแล้วก็กระโดดอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการทำให้การละเล่นไทยเนี่ยซึ่งหลายคนอาจคุ้นจากวัยเด็กกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในรูปแบบที่ร่วมสมัยดูสนุกและเข้ากับบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตได้อย่างลงตัวมากค่ะจากข่าวสร้างสรรค์ที่ชวนยิ้มชวนคิดถึงอดีตนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้คุณผู้ฟังฟังกันแบบตั้งใจมากๆเลยนะเพราะมันเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้ค่ะข่าวนี้ค่ะเตือนให้รู้ทันก่อนหมดตัวกับดักลงทุนที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนให้ระวังกลลวงหลอกลงทุนซึ่งมักเริ่มจากการเปิดเพจชวนลงทุนสอนลงทุนสอนเทรดจากนั้นก็ชักชวนคุยไลน์ค่ะดึงเข้ากลุ่มที่มีหน้าม้าสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้สมัครแพลตฟอร์มลงทุนหรือกดลิงก์ปลอมและสุดท้ายค่ะชี้นำให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลหรือบัญชีบริษัทปลอมเมื่อเหยื่อเริ่มหลงเชื่อค่ะก็จะถูกหลอกให้โอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ้างว่าเป็นการลงทุนเพิ่มหรือเป็นการเปิดระบบจนกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็มักจะสูญเงินไปจำนวนมากแล้วเนาะหากท่านใดค่ะที่เจอพฤติการลักษณะนี้หรือใกล้เคียงนะคะน้ำขอเลยนะอย่าหลงกลเป็นอันขาดเลยแล้วก็ให้รีบแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้นนะคะทุกวันนี้เนี่ยความใจดีของเราแล้วก็ความไว้ใจของเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมก็ได้จากที่เมื่อก่อนนะคะเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันไว้ใจกันมันจะไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าปัจจุบันเลยค่ะทุกวันนี้เนี่ยมิจฉาชีพปรับตัวมาในรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็รวดเร็วด้วยนะเขามักจะใช้ทั้งความโลภความรีบและความไม่ทันระวังของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือค่ะดังนั้นไม่ว่าใครจะชวนคุณผู้ฟังของน้ำลงทุนอะไรก็ตามนะคะถ้ายังไงเนี่ยขอให้ทุกท่านใจเย็นๆนิดนึงน้ำทราบค่ะว่าทุกท่านเนี่ยมีความพยายามที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นด้วยเศรษฐกิจของเราแบบนี้ใช่ไหมแต่ขอให้ทุกท่านเนี่ยช่างใจนิดนึงอ่ะกลับมานอนคิดก่อนกลับมาหาข้อมูลกลับมาหาว่ามันสามารถเป็นไปได้จริงไหมนะคะไม่ต้องรีบนะเราควรจะตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนถ้ายังตรวจสอบไม่ได้ชัดเจนอย่าเพิ่งโอนเงินอย่าเพิ่งกดลิงก์และอย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจะจากกันในวันนี้ค่ะ น้ำขอปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆเรื่องแรงบันดาลใจเผื่อจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ8เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจดีๆที่ช่วยพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เนี่ยต้องอาศัยทั้งความพยายามความอดทนและแรงบันดาลใจที่ดีต่อใจของเราเองนะคะซึ่งเทคนิคง่ายๆที่น้ำหยิบมาฝากในวันนี้เนี่ยมีทั้งการเชื่อมั่นในตัวเองการตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแบบอย่างที่ดีเรียนรู้จากความผิดพลาดบริหารเวลาเปิดใจทำสิ่งใหม่มองโลกในแง่ดีและไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำชอบมากเลยนะข้อที่ว่าไม่มีใครไม่เคยทำพลาดเพราะมันจริงที่สุดเลยบางครั้งสิ่งสำคัญกว่าการไม่พลาดเนี่ยก็คือการลุกขึ้นมาใหม่ให้ได้เร็วขึ้นและไม่หยุดให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นอีกครั้งค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณผู้ฟังของน้ำกำลังเหนื่อยกำลังท้อหรือกำลังลังเลกับบางเรื่องในชีวิตน้ำอยากฝากไว้ว่าขอแค่อย่าหยุดเชื่อในตัวเองอย่าหยุดเรียนรู้และอย่าหยุดให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะทุกความสำเร็จล้วนเริ่มมาจากใจที่ยังไม่ยอมแพ้ค่ะน้ำก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะน้ำเชื่อมั่นในสิ่งที่น้ำทำไม่ว่าใครจะว่าน้ำยังไงนะบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีนะแบบเคสเหมือนเนี่ยน้ำไปเรียนนู่นนี่นั่นก็จะมีคนแบบเรียนทำไมเรียนแล้วได้อะไรทำไมไม่ไปหาเงินอะไรแบบนี้แต่น้ำทราบค่ะว่าน้ำมีเป้าหมายอะไรที่น้ำจะเรียนทุกอย่างมันไม่ได้สร้างขึ้นให้สำเร็จได้ภายในวันเดียวมันต้องอาศัยความพยายามความตั้งใจการลงทุนทั้งเรื่องเวลาเงินทองอะไรอีกมากมายค่ะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็พยายามเรียนรู้พยายามหยุดพัฒนานะน้ำยังไม่เคยหยุดพัฒนาเลยเพราะทราบดีเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งค่ะเหมือนเวลาตอนสอบตอนเรียนใช่ไหมเล่ากันคำๆเนาะเพื่อนก็จะแบบอ่านหนังสือตอนก่อนสอบเท่านั้นก็คือสอบผ่านก็แล้วแต่ของน้ำคือต้องซื้อหนังสือก่อนเพื่อนเลยหนังสือเรียนอ่านก่อน1รอบเข้าเรียน1รอบกลับมา1รอบก่อนสอบอีกรอบนึงคือน้ำจะต้องอ่านมากกว่าเพื่อน4เท่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เก่งแต่ทุกอย่างนะคะน้ำสำเร็จน้ำผ่านมาได้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองตั้งใจพยายามค่ะอดทนด้วยและก็ให้กำลังใจตัวเองเสมอทุกความสำเร็จค่ะน้ำเชื่อว่ามันสำเร็จได้ไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันหน้าหรือวันต่อๆไปวันใดวันหนึ่งค่ะหลายครั้งค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากคำพูดใหญ่โตมากมายอะไรนะคะแต่เกิดจากการที่เราเนี่ยได้ให้กำลังใจตัวเองทีละเล็กทีละน้อยเช่นการยอมรับว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่เก่งที่สุดแต่เรากำลังพยายามดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในวันนี้แล้วและนั่นก็มีคุณค่ามากพอที่จะพาตัวเองไปต่อได้ค่ะน้ำเชื่ออย่างนี้มาเสมอแล้วหวังว่าคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยบางท่านที่ปฏิบัติเหมือนกันคงจะรู้สึกเช่นเดียวกันกับน้ำค่ะก่อนจะจากลากันในวันนี้นะคะน้ำอยากฝากคุณผู้ฟังไว้อีกนิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องเป้าหมายหรือเรื่องความฝันของแต่ละคนหากวันนี้ยังไปไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะขอเพียงอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเชื่อในคุณค่าของตัวเองและอย่าหยุดเติมกำลังใจให้หัวใจของตัวเองในทุกๆวันนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวข่าวสารและความคิดดีๆที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอขอบคุณเลยคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์อยู่กันกับน้ำอยู่กับทีมงานสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:10 ถึงเวลา 17:00 โดยประมาณรายการนี้นะคะเป็นรายการที่น้ำอยากให้ทุกท่านค่ะได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในทุกวันดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและใช้วันอาทิตย์อย่างอบอุ่นนะคะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนโดยเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลพบข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีผู้ต้องหารวมแล้ว7รายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ6รายและพลเรือน1รายสำหรับข้าราชการตำรวจทั้ง6รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายรวมถึงร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: จังหวัดตรังเร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง
13: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดซ้ำเป็นเวลานานจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไประงับเหตุดังนั้นทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดจังหวัดตรังจึงได้เร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคุ้มคลั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุบุคคลคุ้มคลั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: ประมงจังหวัดสุรินทร์เตือนชาวประมงและประชาชนงดทำการประมงช่วงฤดูน้ำแดงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
14: นายประชุมด่วนใหญ่ประมงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าช่วงฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2569กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ห้ามทำประมงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุลำน้ำทุกสาขาและพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำทั่วจังหวัดทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นเบ็ดทั่วไปสวิงยอขนาดเล็กสุ่มใส่และแหที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044514590กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket.Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
16: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
15: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
17: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
18: The best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Hello, Welcome to Phuket Variety Program. From

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:02 ถึงเวลา 19:00 เราจะกลับมาพบกันนะครับพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับตามแต่ประเด็นที่หยิบยกมานะครับซึ่งในแต่ละอาทิตย์นะหัวข้อผมก็จะคัดเลือกหัวข้อนะครับธีมของรายการก็จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับเพราะบางทีเราเล่นธีมรายการคล้ายๆกันทุกอาทิตย์นะบางทีมันก็น่าเบื่อท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วผมเล่นข่าวเรื่องทีมฟุตบอลนะครับก็พูดเรื่องของฟุตบอลโลกไปนะครับก็นำเสนอทีมที่เป็นติ่งแชมป์นะครับมีความสามารถมีนักเตะคุณภาพสูงนะครับทีมก็จะออกไปทางกีฬาเหมือนข่าวกีฬาเลยท่านผู้ฟังที่ผมใช้นะครับมาถึงในอาทิตย์นี้นะครับในอาทิตย์นี้นั้นเป็นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับแหมแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังจะหมดเดือนอีกแล้วนะครับจะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะครับหรือว่าเรามองดูปฏิทินอีกทีอ้าวนี่ก็ครึ่งปีแล้วท่านผู้ฟังมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีประเด็นให้พูดคุยนะครับเราก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆในปีนี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในปีนี้สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะครับต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นนะท่านผู้ฟังหรือว่าเรายังเรียนหนังสืออยู่เรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่นำหน้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งบางทีสิ่งที่นำหน้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งนั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของความรักหรือเรื่องของกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆนะครับการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนของเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับอายุของเราก็มากขึ้นสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าหลังอายุ30ไปร่างกายของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนผ่านนะครับโรยราความเสื่อมของเซลล์ของภูมิคุ้มกันต่างๆท่านผู้ฟังอย่างตัวผมนี่ชัดเลยเมื่ออายุเข้า30นะครับภูมิคุ้มกันตกเลยนะครับวันไหนที่นอนไม่พอนี่เผชิญปัญหาทันทีนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเช่นกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพไม่ว่าจะมีเป้าหมายในชีวิตเรื่องใดอย่างไรมีกิจวัตรในชีวิตประจำวันแบบไหนนะครับเรื่องที่เราจะไม่ดูแลไม่ได้เลยคือเรื่องสุขภาพของเราเองนะครับเพราะว่าจิตใจที่แจ่มใสเกิดจากร่างกายที่สมบูรณ์ผมยังจำคตินะครับมอตโต้นี้มาตั้งแต่สมัยที่เรียนประถมนะครับครูโรงเรียนประถมให้มอตโต้นี้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นว่าทำไมจะต้องไปแคร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ได้เห็นมอตโต้นี้ว่าสุขภาพที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายของเราไม่ดีสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพจิตที่แย่ตามไปนะครับหรือว่าอีกมอตโต้หนึ่งที่ผมนึกขึ้นได้นะท่านผู้ฟังก็คือมอตโต้คุณอยู่อย่างไรนะครับ you are what you eat ภาษาอังกฤษก็คือ you are what you eat ก็คือคุณกินอะไรคุณก็ได้แบบนั้นนะครับก็จริงท่านผู้ฟังเรื่องของอาหารการกินเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับบางทีในเวลาในช่วงเวลาของวัยที่ยังเด็กอยู่เรากินอาหารอะไรก็ได้ท่านผู้ฟังปิ้งย่างนี่กินทุกอาทิตย์กินเกือบทุกวันนะครับกินอะไรก็ได้อย่างนั้นพออายุมากขึ้นโอ้โหเรื่องของปิ้งย่างน้ำหนักต่างๆนี่เปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะครับ
ในวันนี้ผมเลยจะนำมาสู่การเข้าประเด็นข่าวสารบ้านเมืองนะครับในเรื่องของประเด็นเรื่องสุขภาพนะครับซึ่งจะมีการพูดตั้งแต่เรื่องในทางนโยบายของทางภาครัฐนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆซึ่งในช่วงนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูข่าวก็น่าจะได้ผ่านๆตานะครับในเรื่องของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคอีโบลานะครับซึ่งเป็นโรคที่มาจากทวีปแอฟริกานะครับจากทางประเทศดีอาร์คองโกนะครับซึ่งผมอ่านข่าวนี่ผมก็ติดตามดูตลอดนะว่าอีโบลาตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เคลื่อนไปแบบไหนบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้ผมก็จะนำข่าวเรื่องอีโบลามาเล่าข่าวให้ทุกท่านได้รับฟังเช่นเดียวกันนะครับก่อนไปอีโบลานะครับผมก็เห็นนโยบายนะครับของรัฐบาลในการที่จะผลักดันแนวคิดแบบสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับเพื่อพร้อมรับมือและเฝ้าระวังโรคระบาดและวิกฤตด้านสุขภาพในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งในข่าวนี้นั้นเป็นการแถลงนะครับว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79นะครับที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสนะครับในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยด้วยท่านผู้ฟังก็คือหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันนะครับซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทที่สำคัญในการผลักดันในถ้อยแถลงนี้นะครับโดยถ้อยแถลงนี้สำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้ย้ำจุดยืนในการสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือวิกฤตนะครับสำหรับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี้นะครับจริงๆประเทศไทยสามารถผลักดันหลักนี้ได้นะครับโดยผ่านหลายๆโครงการอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโรคก็คือท่านที่มีบัตร30บาทหรือบัตรใดๆนะครับที่เข้าขายก็สามารถไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาในราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะทางการแพทย์ซึ่งบางทีการรักษาตนเองนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแต่ว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี้นะครับก็เป็นหลักประกันที่ทำให้คนไทยทุกคนสามารถรักษาที่โรงพยาบาลได้นะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้นะครับในประเทศไทยก็ผลักดันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่แต่ในประเทศแต่ทีเดียวท่านผู้ฟังแต่ว่าผลักดันให้เป็นวาระระดับโลกอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความไว้วางใจในทางสาธารณสุขระดับโลกซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านระบบสาธารณสุขรวมถึงโรงพยาบาลการรักษาการบริการต่างๆนะครับไทยพร้อมทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับและประเทศสมาชิกอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลักดันการปรับโฉมสาธารณสุขโลกให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับมีความครอบคลุมทั้งยังมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกด้วยนะครับยืนยันว่าความร่วมมือด้านสุขภาพคือสะพานเชื่อมสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและรับมือกับวิกฤตในอนาคตนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆที่เขาบอกว่าการร่วมมือด้านสุขภาพเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเราพูดไปอีกนะท่านผู้ฟังการร่วมมือครั้งนี้เปรียบเสมือนนโยบายเชิงการทูตนะครับหลายๆสัปดาห์ผมจะนำเสนอนโยบายทางการทูตหลายๆด้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราคุ้นเคยก็จะเป็นนโยบายด้านการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยระหว่างกันนะครับหรือว่านโยบายในเชิงของการอุดมศึกษานะครับนโยบายในเชิงของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับที่เราได้แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระหว่างกันนะครับทำให้แต่ละประเทศนั้นได้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นที่พัฒนา

เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเฝ้าระวังและการตอบสนองต่อโรคระบาดและภัยคุกคามทางสุขภาพรูปแบบใหม่อีกด้วยนะครับรัฐบาลไทยได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญทั้ง3ด้านนะครับได้แก่การผลักดันให้ประเทศสมาชิกสามารถนำกรอบความร่วมมือระดับโลกไปปฏิบัติได้จริงในระดับประเทศนะครับการพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนและการสร้างแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนนะครับโดยการสร้างแหล่งเงินทุนนี้จะเป็นการเน้นการลงทุนด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอีกด้วยนะครับและเราก็ต้องจับตาดูนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ไปฝรั่งเศสก็จะมีการพูดคุยกันหลายๆแง่นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเราก็จะสนใจในแง่ของประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับว่าจะมีการติดต่อค้าขายหรือว่ามีการทำสัญญาระหว่างกันอย่างไรกันบ้างและได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันเรารอติดตามนะครับเพราะว่าคุณอนุทินนะครับไปที่ฝรั่งเศสนะครับเราก็รอข่าววันนี้ที่ออกรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะท่านผู้ฟังก็ท่านอนุทินนะครับคุณอนุทินก็กลับไม่ทันเราก็รอข่าวทีเดียวเลยนะครับผมก็จะรวบยอดทีเดียวเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับในการนำมาเล่าซึ่งผมก็เชื่อว่าข่าวต่างๆที่เป็นรายการนะครับในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ทั้งสัปดาห์เนี่ยก็จะนำประเด็นนี้มาเล่นเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังอ่ะต่อไปที่เรื่องของการติดตามของการระบาดของโรคอีโบลานะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ยังบอกว่ายังไม่พบการระบาดในไทยนะครับประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันนะครับเพราะว่าทางสาธารณสุขก็มีแนวทางในการรับมือเช่นเดียวกันแม้ว่าอาการของโรคนี้จะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากนะท่านผู้ฟังโดยตรงนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยจากทางรัฐบาลว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตุรีทางตะวันออกของประเทศ DR คองโกนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาตินะครับทางรัฐบาลก็ได้กำชับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโรคอีโบลานี้นะครับเป็นโรคที่มีความร้ายแรงอย่างมากเดี๋ยวผมจะนำเสนอนะครับว่าไวรัสอีโบลานี้มาจากไหนนะท่านผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไวรัสที่เพิ่งถูกค้นพบในปี2ปีนี้นะครับแต่ว่าถูกพบครั้งแรกมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2519นู่นแล้วนะครับที่ประเทศดีอาร์คองโกนะในปัจจุบันแต่ว่าในตอนนู้นเขาเรียกว่าเป็นประเทศซาอีท่านผู้ฟังชื่อเดิมของโรคอีโบลานะครับก็คือโรคไข้เลือดออกอีโบลาเนื่องจากมีการค้นพบเชื้อไวรัสในแม่น้ำอีโบลาอีโบลาเขาก็เรียกตามชื่อแม่น้ำนะท่านผู้ฟังที่ค้นพบโรคนี้นะครับโรคอีโบลานะครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นตระกูล EVD นะครับซึ่งตระกูลนี้ก็มักพบในเขตป่าร้อนชื้นโดยเชื่อว่าแหล่งของเชื้อนะครับมีพาหะมาจากค้างคาวและก็ลิงนะครับติดต่อมาสู่คนแต่ติดต่อยังไงท่านผู้ฟังโดนกัดอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นเชิงนั้นนะครับโดยอาการของโรคอีโบลานั้นนะครับเขาก็ถือว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงนะครับมีการติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตนะครับโรคอีโบลานี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนะครับเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกตินะท่านผู้ฟังเอาจริงๆก็ดูยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่า
ก็เป็นอาการเหมือนที่เราเป็นหวัดเป็นไข้กันธรรมดาเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นของโรคอีโบลานี้นะครับ

0: เมื่อมีอาการรุนแรงนั้นก็จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนนะครับก็จะสามารถทำให้มีการสัมผัสแยกกักและก็ควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดต่อทางอากาศบางชนิดนะครับสำหรับการรักษานั้นในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสอีโบลานะครับส่วนวิธีการรักษาที่ทำได้ในขณะนี้ก็คือการประคับประคองและใช้ยาต้านเชื้อโรคนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะครับโรคอีโบลานะครับก็เป็นโรคที่เราก็ต้องดูต้องสังเกตตัวเองนะท่านผู้ฟังว่ามีอาการเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้อ่ะทั่วโลกก็รู้แล้วแล้วก็เตือนทาง WHO ก็เตือนโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็ให้ทุกประเทศได้เฝ้าระวังนะครับส่วนมากถ้าเกิดจะติดเนี่ยเขาก็จะติดตามการเดินทางข้ามประเทศเสียมากกว่าแต่บางทีการเดินทางข้ามประเทศเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่การเดินทางแบบถูกกฎหมายแต่อย่างเดียวเหมือนตอนโรคโควิด-19นะครับก็มีการเดินทางข้ามประเทศถ้าเกิดเดินทางแบบถูกกฎหมายมาทางตม.นะครับได้รับการคัดกรองที่สนามบินอย่างถูกต้องนะครับมีการตรวจพาสปอร์ตมีการตรวจวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้รอดยากมากท่านฟังถ้าเกิดมีอาการเนี่ยเขาก็จะมีการกักตัวแต่ส่วนมากที่มีอาการติดกันนั่นก็คือการเข้ามาในประเทศแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบางทีเรียกว่าผีน้อยนั่นเองท่านผู้ฟังตรงนี้จะเป็นในลักษณะของการแอบเข้าเมืองนะครับหรือว่ามีพาสปอร์ตปลอมนะครับตรงนี้ก็มีการร่วมมือกันระหว่างคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในทุนแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนนะครับที่เรียกร้องผลประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้ก็นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นโทษนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้คนในประเทศของเรานะครับเพราะว่านำเข้าโรคที่มีความรุนแรงนะครับส่งผลที่ผู้คนต้องเดือดร้อนนะครับจากโรคในตรงนี้นะครับต่อมาเราอยู่ในเรื่องของสุขภาพนะจากเรื่องของอีโบลาผมก็พยายามที่จะหาข่าวนะว่าเอประเทศไทยมีการผลักดันอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อบ้างนะครับผมก็ไปเจองานอภิปรายงานหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเป็นงานอภิปรายนะครับในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่18นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับประเด็นที่เขาพูดคุยกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจยุคใหม่สร้างสุขภาวะไทยอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เขาก็มีประเด็นในการพูดคุยกันในเรื่องของการผลักดันระบบ PEPS นะครับ PEPS ก็คือตัว PABS นะเขาเรียกว่า PEPS การผลักดันระบบ PEPS ในข้อตกลง WHO นะครับเพื่อแบ่งปันวัคซีนและยาหากเกิดโรคระบาดใหญ่นะครับซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะครับในการพูดคุยกันก็มีหลากหลายภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาร่วมการพูดคุยเพื่อประโยชน์นะครับให้เราได้รู้ว่าปัจจุบันนั้นภาครัฐได้ผลักดันระบบ PEPS นะครับในการแบ่งปันวัคซีนและยากับประเทศต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคนแรกก็คือคุณสุขพักบาเน็ตนะครับซึ่งเป็นนักการทูตชำนาญการนะครับที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวากระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าและบทบาทของประเทศไทยต่อการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยการระบาดใหญ่ของ WHO ที่ดำเนินการมากว่า3ปีนะครับและหลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้นะครับที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับซึ่งในการเจรจานี้นะครับก็จะมีการเจรจาข้อบทสำคัญนะครับภายใต้กลไก INB นะครับซึ่งการเจรจาร่างการเจรจาต่างๆก็ได้สำเร็จไปแล้วนะครับเป็นส่วนมากสาระสำคัญคือการสร้างระบบการเข้าถึงเชื้อและการแบ่งปันผลประโยชน์หรือว่าระบบ PEPS นั่นเองท่านผู้ฟัง ระบบ PEPS คืออะไรผมขออธิบายระบบ PEPS ก่อน PEPS เขาคือระบบที่มีการจัดการการเข้าถึงเชื้อโรคและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะครับโดยเขามีหลักการที่สำคัญนะครับก็คือการแบ่งปันเชื้อโรคระหว่างกันการแบ่งปันเชื้อโรคในที่นี้ไม่ใช่ว่าเอาไปแพร่เชื้อในประเทศอื่นๆเหมือนสงครามเชื้อโรคในยุคสมัยก่อนในยุคกลางหรือว่าในยุคต่างๆนะครับที่มีการทำสงครามกันอะไรอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังการเข้าถึงเชื้อโรคและการแบ่งปันก็คือการนำเชื้อโรคนะครับมาศึกษานะครับนั่นก็คือการแบ่งปันตัวอย่างเชื้อและข้อมูลรหัสทางพันธุกรรมนะครับอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทั่วโลกศึกษาวิจัยซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเชื้อโรคหรือว่าโรคของตัวเองนะท่านผู้ฟังอย่างเรื่องโรคอีโบลานะครับที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศดีอาร์คองโกนะครับซึ่งตรงนี้ทางดีอาร์คองโกก็อาจจะแบ่งปันตัวอย่างของเชื้อโรคกับประเทศอื่นๆนะครับเพื่อให้ประเทศอื่นๆร่วมกันที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับทำวัคซีนต่างๆเพื่อจะได้นำมาสู่การป้องกันในระยะต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของการแบ่งปันเชื้อโรคเรื่องถัดมาของระบบ PEPS นะครับสำหรับจุดประสงค์หลักก็คือการแบ่งปันผลประโยชน์การแบ่งปันผลประโยชน์ในที่นี้นะครับก็คือนำข้อมูลของเชื้อโรคนี้ไปพัฒนาเป็นวัคซีนยาและชุดตรวจภายใต้ระบบ PEPS นะครับซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตหรือบริษัทยาที่ได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ต้องจัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพนะครับเช่นวัคซีน 20% ของที่ผลิตได้แบบเรียลไทม์นะครับกลับมายัง WHO แล้วจากนั้นทาง WHO ก็จะกระจายไปให้ประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศต่างๆได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอีกด้วยนะครับโดยหลักการนี้หลักการ PEPS เนี่ยเขาเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะครับที่ทางประเทศรายได้น้อยถ้าเกิดเราดูข่าวต่างประเทศบางทีประเทศรายได้น้อยนะครับไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับไทยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันระบบนี้ในเวทีโลกนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าการผลักดันนี้นะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเรามองในแง่ของการที่เหมือนเราร่วมกันสร้างโครงข่ายป้องกันโรคระบาดพยายามที่จะสร้างเครือข่ายทางสาธารณสุขสร้างเครือข่ายทางสุขภาพทั่วโลกนะครับนอกจากจะเป็นการป้องกันโรคอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีแล้วท่านผู้ฟังนี่ยังเป็นกลยุทธ์ทางการทูตอีกหนึ่งอย่างของไทยนะจริงๆไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องการทูตทางการแพทย์เท่าไหร่เพราะการแพทย์กับการทูตมันจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงท่านผู้ฟังแต่ผมอ่านเรื่องของระบบ PEPS นะครับแล้วก็เรื่องของทางรัฐบาลที่เขาจะผลักดันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับในเวทีระดับโลกผมเริ่มเห็นทิศทางเพราะถ้าเกิดเรามีการทูตเชิงสุขภาพที่ดีนะผลประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการทูตเพียงอย่างเดียวการแพทย์เพียงอย่างเดียวท่านฟังแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในมิติต่างๆมิติทางเศรษฐกิจมิติทางการศึกษามิติทางเทคโนโลยีมิติทางการทหารความมั่นคงนะครับหลายมิติเลยที่จะมาพร้อมกับการผลักดันในตรงนี้นะครับซึ่งโอ้ตรงนี้ผมนำเสนอข่าวผมก็รู้สึกว่าประเทศไทยนี่มีวิสัยทัศน์นะเรื่องนี้ต้องมีวิสัยทัศน์ก็ต้องว่ากันตรงๆนะครับต้องชื่นชมก็มีการพูดคุยกันนะครับในการประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นที่สำคัญไม่ว่าจะการผลักดันกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าถึงระบบ PEPS ในตรงนี้ที่เป็นมุมมองของทางสาธารณะได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมสนใจนะครับในเรื่องนี้ผมสนใจเพราะว่าก็มีหลายๆท่านได้พูดคุยนะครับทางด้านนายสัตวแพทย์อธิวัตรปริมสิริคุณาวุฒินะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้กล่าวว่าบทเรียนสำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของไทยนะครับก็คือความรวดเร็วในการจัดการนะครับแต่ความรวดเร็วในที่นี้มาจากภาคส่วนเดียวไม่ได้มาจากภาครัฐหรือโรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวไม่ได้นะครับ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจากภาคประชาสังคมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่จะทำได้อย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนไปได้ร่วมกันนั้นนะครับต้องพึ่งพาหลายๆภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราจะเดินหน้าเป็นกระต่ายขาเดียวไม่ได้ท่านผู้ฟังต้องเดินไปด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นไปนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคระบาดนะครับในการเสวนาครั้งนี้นะครับก็มีการพูดคุยนะครับโดยอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีมุมมองที่น่าสนใจมากๆก็คือมุมมองจากพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญนะครับเป็นพระจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะครับพระอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าในสถานการณ์โควิด-19ทางวัดก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยดูแลประชาชนทั้งด้านร่างกายและในเรื่องของจิตใจอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์โรคระบาดนะครับจึงในวัดเนี่ยเขาก็เลยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อขัดแย้งภายในต่างๆว่าทางวัดทางพระก็จะควรจะเปิดรับประชาชนหรือไม่นะครับแต่ทางวัดก็ได้ใช้ข้อมูลการระบาดในการตัดสินใจให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดนะครับจากประชาชนพื้นที่ต่างๆก็มีการคัดกรองมีการป้องกันโรคนะครับตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าเวลามีโรคระบาดเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆก็มีหลายภาคส่วนแต่อีกหนึ่งภาคส่วนที่สำคัญท่านผู้ฟังก็คือพื้นที่ในบ้านของท่านนั่นเองในท้องถิ่นของท่านนั่นเองท่านอาจจะเคยได้ยินมอตโต้ของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่สำคัญนะครับปัจจัยที่สำคัญในการที่เราจะเข้าถึงเรื่องราวต่างๆหรือเราจะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องเข้าถึงส่วนท้องถิ่นของเรานะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะวัดหรือโรงเรียนก็เป็นสถาบันหลักในสังคมในท้องถิ่นจริงๆนะครับเวลาจะเกิดมีการแบ่งปันอะไรมีเรื่องของโรคระบาดหรือแม้แต่ว่าสถานการณ์สู้รบนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดได้ดูข่าวเนี่ยจะเห็นว่าวัดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับมีความสำคัญในฐานะสถาบันของการเป็นศูนย์รวมสิทธิประโยชน์ไม่ใช่แค่การเป็นศูนย์รวมทางจิตใจอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ยังเป็นศูนย์รวมของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับมีการประสานกันกับเครือข่ายชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมต่างๆนะครับแพทย์ประจำตำบลนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโครงข่ายเดียวกันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเวลามีการเกิดขึ้นของโรคระบาดเนี่ยผมเชื่อว่าจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าเราต้องมีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเหนียวแน่นนะครับไม่ว่าจะทางนโยบายของทางรัฐบาลที่เป็นอยู่เป็นนโยบายใหญ่ๆนะครับแล้วก็นโยบายในเชิงปัจเจกในเชิงชุมชนในเชิงบุคคลนะครับของท่านว่าควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดโรคระบาดในตรงนี้นะครับก็ได้เห็นหลายๆมิตินะท่านผู้ฟังสำหรับการเกิดโรคระบาดนะครับต่อไปเป็นเรื่องของ World Economic Forum นะครับเขาก็บอกว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพนะท่านผู้ฟังถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของระบบสุขภาพโลกนะครับจุดอ่อนที่สำคัญในที่นี้หมายถึงคนทั่วโลกยังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ไม่ได้เยอะมากนั่นเองท่านผู้ฟังก็คือถ้าเกิดเรารู้มากเรารู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพเราก็จะมีวิธีการกินวิธีการนอนวิธีการใช้ชีวิตวิธีการปฏิบัติวิถีชีวิตให้ไกลจากโรคนะครับเราจะไม่นอนน้อยเราจะดื่มน้ำเราจะออกกำลังกายเราจะมีวิธีการบริหารความเครียดเราจะเลือกอาหารที่ทานอย่างถูกต้องถูกสุขอนามัยและถูกกับสุขภาพของท่านผู้ฟังในช่วงเวลานั้นๆ นะครับท่านผู้ฟังตรงนี้ World Economic Forum นะครับเขาก็ระบุว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพถือว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญของระบบสุขภาพโลกอีกด้วยนะครับพร้อมชี้ว่าหากลดประชากรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำลง 25% ใน40ประเทศนั้นจะช่วยประหยัดงบสุขภาพได้ถึง 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยราว 10,000 ล้านล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวอันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดคนเรามีความตระหนักรู้ในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็จะลดลงเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังแปลอย่างนี้โดยทาง World Economic Forum นะครับเขาก็เผยแพร่บทความ Health Literacy นะครับ Five Lessons for Better Everyday Health นะครับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีข้อมูลสำคัญนะครับในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลกนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นั้นก็ระบุว่าปัจจุบันเกือบ1ใน4ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกนะครับมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่ำนะครับทำให้เข้าถึงการทำความเข้าใจรวมถึงการประเมินและใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อการดูแลตัวเองได้ยากนะครับผลดังกล่าวจึงส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับและยังมีผลกระทบต่อกระบวนการรักษาอีกด้วยทั้งก่อให้เกิดการวินิจฉัยที่ล่าช้านะครับและต้นทุนสุขภาพที่จะสูงขึ้นมากในระยะยาวของแต่ละประเทศนะครับทั้งบทความนั้นก็ได้อ้างข้อมูลของการวิจัยของ Economist Impact นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเฮเลียนเขาเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านสุขภาพผู้บริโภคนะครับทางเฮเลียนนี้เขาก็ประเมินว่าหากลดสัดส่วนประชากรกลุ่มนี้ลงได้ 25% ใน40ประเทศก็จะช่วยให้ระบบสุขภาพในภาพรวมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ราว 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับหรือประมาณ 10,000 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับประเด็นเรื่อง Health Literacy นะครับก็สะท้อนว่าองค์ความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนแต่ละประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องในเชิงนโยบายอีกต่อไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสุขภาพในแต่ละประเทศอีกด้วยนะครับ World Economic Forum ยังได้ระบุว่าปัญหานี้กระทบหนักเป็นพิเศษต่อกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นผู้ที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง NCD ซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการผมก็จะพูดเรื่องของ NCD เพราะว่าเป็นโรคที่มีคนเป็นกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะต่อไปท่านผู้ฟังมีคนพิการมีผู้มีอุปสรรคด้านภาษานะครับและผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับโดยเมื่อระบบสุขภาพพึ่งพาเครื่องมือดิจิทัลมากขึ้นคนกลุ่มนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโอ้ตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะท่านผู้ฟังผมเคยเจอนะครับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลทางดิจิทัลคือข้อมูลทางดิจิทัลเดี๋ยวนี้เราอาจจะพูดกันในสังคมได้ว่าการหาข้อมูลทางดิจิทัลหรือว่าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะว่าอย่างนั้นข้อมูลในออนไลน์ในโลกออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้มันทำได้ง่ายแล้วเราท่านที่ฟังณขณะนี้นะครับทุกวันนี้เราหาข้อมูลได้ง่ายแล้วเราก็ดูไลน์ดูไลน์ก็อาจจะมีการส่งไลน์ตามกรุ๊ปไลน์เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละท่านหรือว่าเราใช้ Facebook ต่างๆนะครับแต่บางที่บางท่านนะครับผมเคยเจอก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อาจจะเป็นเพราะว่า 1. ไม่มีอินเทอร์เน็ต 2. โทรศัพท์ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่มีองค์ความรู้นะครับไม่มีความรอบรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมันก็เชื่อมๆโยงๆกันหมดท่านผู้ฟังเมื่อไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้ก็จะนำไปสู่การไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ชีวิตนั้นเดือดร้อนมีความทุกข์ยากมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีบางท่านนะครับก็ต้องพึ่งสิ่งอย่างเดียวบางท่านฟังแต่วิทยุเพราะว่าฟังมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วฟังจนเป็นนิสัยนะครับและทีวีก็อาจจะมีแต่ว่าอาจจะพังก็ได้นะครับ โทรศัพท์ก็ไม่ใช่สมาร์ทโฟนอีกก็ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่ายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะมีผู้คนถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั้นก็มีจำนวนมากนะครับเราต้องเข้าใจว่าในสังคมของเราท่านผู้ฟังไม่ใช่มีแต่คนที่สามารถหาข้อมูลได้อย่างชำนาญอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ที่ยังหาข้อมูลไม่ได้ไม่เก่งเช่นเดียวกันอาจจะฟังตามประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านนะครับอาจจะฟังหรือว่าอ่านจากการปิดประกาศตามป้ายในหมู่บ้านนะครับทางผู้ใหญ่บ้านเอาป้ายมาปิดประกาศตอนนี้มีการระบาดของโรคนี้นะครับเรามองแต่ตัวเองไม่ได้นะครับเราต้องมองเพื่อนรอบๆประเทศของเรานะครับยิ่งตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะท่านผู้ฟังยิ่งผู้สูงอายุเยอะในบางพื้นที่ก็มีความเดือดร้อนอย่างมากอย่างในพื้นที่ที่เป็นภูเขานะเวลาผมพูดเรื่องวิทยุนะครับลักษณะของวิทยุที่เป็น FM หรือว่าคลื่นโทรทัศน์หรือว่าคลื่นอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าถึงได้เขาก็ต้องรับฟังคลื่น AM ที่เป็นวิทยุนะครับในพื้นที่นั้นๆนะครับเวลาเราออกไปต่างจังหวัดเราจูนคลื่นเนี่ยคลื่นมันจะเป็น AMใช่ไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังบางท่านที่รับสัญญาณในตอนนี้นะครับที่ฟังอยู่ก็อาจที่จะใช้คลื่น AM อยู่นะท่านผู้ฟังในแต่ละจังหวัดต่างๆนะครับในตรงนี้มันโดยตัวพื้นที่นะครับโดยตัวพื้นที่การเข้าถึงข้อมูลมันไม่เท่ากันจริงๆท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลจึงต้องมีหลากหลายนะครับจึงต้องมีหลากหลายซึ่งผมคิดไปในเรื่องของสุขภาพก็เป็นพันธกิจของกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเวลาที่จะสื่อสารข้อมูลอย่างในที่นี้ผมพูดเรื่องข้อมูลของสุขภาพใช่ไหมท่านผู้ฟังก็มีช่องทางในการที่เราจะรับฟังได้หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของวิทยุทั้งในทางวิทยุหรือว่าวิทยุออนไลน์นะครับหรือว่าบางบทความที่เป็นออนไลน์ซึ่งกรมก็ต้องเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นช่องทางในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้กับผู้คนในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจริงๆนะครับตรงนี้นะท่านผู้ฟังผมก็พูดให้เห็นภาพขนาดระดับโลกเขายังพูดเลยระดับ World Economic Forum เขาก็ยังแสดงความเป็นห่วงว่าเทคโนโลยีได้พัฒนาไปนะครับความรอบรู้ในเรื่องของสุขภาพของคนนะก็อาจจะน้อยลงก็ได้ท่านผู้ฟังคนเรามันไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่นครราชสีมาเมืองใหญ่ๆอย่างเดียวนี่นะแต่ละบางแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลจริงๆนะครับก็พยายามนำเสนอข้อมูลนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์จริงๆท่านผู้ฟังอันนี้เป็นระดับโลกทาง World Economic Forum เขานำสถิติมาให้ดูนะครับผมพยายามที่จะหาข้อมูลในระดับของประเทศไทยว่ามีหน่วยงานใดที่เก็บข้อมูลทางสถิติในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยไว้บ้างนะครับแต่ตรงนี้ผมก็หาไม่เจอซึ่งก็น่าเสียดายนะท่านผู้ฟังผมยังหาข้อมูลตรงนี้ไม่เจอนะครับเพราะว่าคืออยู่ดีๆเราก็จะพูดข้อมูลลอยๆเลยเรื่องของเราเนื้อหาของเราจะพูดลอยๆก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีข้อมูลเชิงสถิติที่อ้างอิงด้วยนะครับโดยสถาบันโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับอาจจะมาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาครัฐใดๆหรืออาจจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือสูงก็ได้เช่นกันนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพูดกันมายาวมากช่วงหน้าก็จะมีเรื่องของNCD ซึ่งคนก็เป็นกันเยอะนะครับโดยเฉพาะมนุษย์ออฟฟิศที่นั่งทำงานในออฟฟิศครับเดี๋ยวกลับมารับฟังรายการต่อไปครับช่วงนี้พักฟังสปอตครับ
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับช่วงที่2นั้นผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง NCD นะท่านผู้ฟังก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะครับสำหรับโรค NCD เขาก็พบว่าเป็นโรคที่เป็นโรคยอดฮิตนะท่านผู้ฟังเป็นโรคที่จริงๆไม่ควรใช้คำว่ายอดฮิตเลยแต่ว่าคนก็เป็นกันเยอะนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรค NCD นี้นะครับในการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7นะครับปี2568ที่พบกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือประชาชนอายุระหว่าง 18-34 ปีนะครับป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นโดยเมื่อเทียบกับปี2563นั้นพบว่าเพิ่มขึ้นจาก 125.4 เป็น 129.5 และเบาหวานจาก 109.5 เป็น 110.6 นะครับสาเหตุสำคัญของการเป็นโรค NCD คือพฤติกรรมกินเกินนอนน้อยเหนื่อยนิ่งโอ้มาเป็นคำคมเลยแต่เป็นคำคมนี่ไม่ค่อยดีใครเพ่นแบบนี้นะครับนอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยกว่า83.4%นั้นกินโซเดียมเกินมาตรฐานและพบภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นถึง45%อีกด้วยทั้งนี้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลต่อการทำลายสุขภาพของประชาชนเท่านั้นทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนกรมอนามัยจึงนำหลักไลฟ์สไตล์เมดิซีนหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับมาเป็นเครื่องมือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน NCD นะครับโดยเชื่อมโยงกับศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ยังได้เพิ่มเติมว่าสำหรับกลไกการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่นั้นก็คือการเริ่มจากการสร้างในระดับพื้นที่สักก่อนนะครับก็คือแกนนำสุขภาพระดับอำเภอที่จะเป็นเฮลท์โค้ชนะครับนอกจากนั้นการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับหรือเฮลท์ลิเทเรซีให้กับประชาชนในชุมชนนะครับการนำหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนมาใช้นะครับก็จะช่วยให้เป็นแนวทางเพื่อพี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นนะครับเขาก็แนะนำโดยมี6หลักนะครับให้ลองทำตามดูมีประโยชน์แก้โรค NCD ได้แน่นอนท่านผู้ฟังอย่างที่1ก็คือด้านโภชนาการนะครับก็คือการเลือกอาหารเพื่อลดความเสี่ยง NCD กินผักเพิ่มผลไม้กินธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะครับเลือกโปรตีนคุณภาพดีเช่นพวกปลาถั่วกินหวานน้อยๆหน่อย ลดน้ำตาลลดเครื่องดื่มที่มีรสหวานรวมถึงรสโซเดียมด้วยนะครับต่อมาเมื่อเรากินดีแล้วเราขยับร่างกายสักหน่อยท่านผู้ฟังก็คือมีกิจกรรมในการออกกำลังกายนะครับก็คือซึ่งก็คือมีการออกกำลังกายในระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ตรงนี้ก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลความดันและเสริมสุขภาพหัวใจอีกด้วยนะครับ150นาทีต่อสัปดาห์นี่ประมาณ60นาที1ชั่วโมง60นาที120นาที2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งเองต่อสัปดาห์โอ้ยผมว่าน้อยมากนะอันนี้เอาแต่เขาก็แนะนำนะครับท่านผู้ฟังจริงๆนี่การออกกำลังกายไม่ต้องออกมาถึงถ้าเกิดท่านอาจจะไม่ค่อยได้ขยับขยื่นร่างกายตัวเองมากเท่าไหร่นะครับเริ่มจากเดินก่อนท่านผู้ฟังผมว่าการเดินเป็นสิ่งที่ไม่ได้ต้องเสียค่าอุปกรณ์อะไรเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าโอเคบางท่านอาจจะแบบโอเคเราต้องซื้อรองเท้าสำหรับเดินมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตามแต่ทุกท่านนะครับแต่ว่ายังไงการเดินก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆจริงๆยิ่งทำงานออฟฟิศนะท่านผู้ฟังไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลยเดินในออฟฟิศนั่นแหละมันไม่มีที่เดินก็เดินในออฟฟิศนะครับเดินไปเดินมานะครับเดินไปคุยกับเพื่อนเดินเอกสารเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปกินข้าวนะครับพยายามอย่าอยู่นิ่งกับที่ท่านผู้ฟังเพราะว่ายิ่งอยู่นิ่งกับที่สุขภาพเราก็จะยิ่งเสื่อมและก็ยิ่งเป็น NCDได้อีกด้วยนะครับเรื่องการเดินเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับอย่างที่3เรื่องนี้ผมว่าสำคัญและอาจจะสำคัญที่สุดด้วยก็คือการนอนหลับที่เพียงพอนะครับเขาก็แนะนำว่าโดยเฉพาะวัยทำงานเนี่ยควรนอนให้ถึง 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะครับเข้านอนและตื่นนอนให้เวลาใกล้เคียงกันทุกวันนะครับลดการใช้หน้าจอก่อนนอนนะครับก็คือโทรศัพท์นี่เป็นไปได้ปิดคว่ำไปเลยท่านผู้ฟังอาบน้ำเสร็จนอนนะครับไม่ต้องดูโทรศัพท์แล้วเพราะแสงของโทรศัพท์ก็จะทำให้มีร่างกายมันนอนไม่หลับอ่ะท่านผู้ฟังบางทีเรามีข้อมูลในหัวหรือว่ามีแสงในหัวมีรังสีที่เขาก็มีการวิจัยมาว่าส่งผลต่อการที่คุณภาพการนอนจะออกมาไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่บางทีที่มีการนอนหลับที่ไม่ดีนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงอย่างนี้อย่างตัวผมเนี่ยอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆเห็นภาพนะครับวันไหนนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหวันต่อมาแทบที่จะไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรหรือว่าการที่เราจะโฟกัสในการทำงานงานนั้นจะออกมาไม่ดีท่านผู้ฟังการพูดคุยกับคนบางทีรวมไปถึงการโมโหคนอื่นท่านผู้ฟังลองสังเกตการโมโหผู้อื่นการหงุดหงิดอะไรเนี่ยเรื่องการนอนเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับบางทีเพราะว่าเกิดจากการนอนไม่เพียงพอต่อร่างกายของตนเองจริงๆเรื่องการนอนเนี่ยเราไม่ใช่เด็กท่านผู้ฟังเราไม่ใช่วัยรุ่นแต่อย่างเดิมนอน 3-4 ชั่วโมงก็พอแล้วก็ไปเรียนต่อชีวิตมันไม่มีอะไรและร่างกายมันก็ยังเฟรชมันก็ยังสมบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังตอนนั้นก็ยังทำได้แต่ว่าเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยทำงานหรือว่าวัยที่เกษียณแล้วท่านผู้ฟังซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเป็นวัยที่เกษียณนะครับในการฟังที่มาได้ฟังผมในตอนนี้นะครับก็จะมีวิธีการจัดการการนอนซึ่งบางทีอาจจะคุ้นชินเราทำงานนะวัยทำงานตั้งแต่อายุ20ต้นๆจนถึง60เกษียณนะครับนอนน้อยมาตลอดนอนมา 5-6 ชั่วโมงต่อคืนพอมาเกษียณแล้วก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆนอนน้อยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนกันดีกว่านะท่านผู้ฟังเพราะว่านอนก็ควรนอนให้ได้ชั่วโมงที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งตอนนี้ก็มีการออกตารางจริงๆถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้นะท่านผู้ฟังในช่วงวัยอายุหรือว่าโดยน้ำหนักตัวต่างๆเนี่ยเขาจะมีการสัมพันธ์กับการนอนเขาก็จะมีการแนะนำว่าควรนอนกี่ชั่วโมงนอนตอนนี้ตื่นตอนไหนนะครับเขาก็จะมีตารางชัดเจนซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็หลายครั้งผมก็ใช้ตารางในลักษณะนี้ในการควบคุมการนอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตนเองนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่3ก็คือมีการนอนที่ดีท่านผู้ฟัง เรื่องที่4ก็คือการจัดการความเครียดนะครับการจัดการความเครียดนั้นผมว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องมีวิธีการเข้าใจกับความเครียดเสียก่อนท่านผู้ฟังคือเราไม่สามารถหนีความเครียดพ้นน่ะพูดง่ายๆคือยังไงชีวิตมันก็ต้องมีเรื่องเครียดนะฮะเรื่องเครียดมันเป็นสิ่งที่มันต้องเข้ามากระทบกับจิตใจของเราอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะอยู่กับความเครียดยังไงนะครับอยู่แบบหงุดหงิดผู้อื่นอยู่แบบหงุดหงิดตัวเองหรือว่าอยู่แบบเข้าใจความเครียดซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่แบบเข้าใจความเครียดได้ท่านผู้ฟังก็จะมีอารมณ์ในการลดทอนความเครียดแล้วก็จะนำไปสู่การหาวิธีในการที่เราจะจัดการความเครียดอย่างไรนะครับอาจจะไปออกกำลังกายการออกกำลังกายคือที่สุดแล้วของการจัดการความเครียดท่านผู้ฟังหรือว่าวิธีที่เบสิกที่สุดในการจัดการความเครียดนะครับนั่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลำดับลมหายใจของตนเองมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือการนั่งสมาธินั่นเองแต่นี่คือการนั่งสมาธิเนี่ยผมไม่ได้พูดในเชิงของกิจกรรมในทางธรรมที่พิเศษอะไรแบบนั้นนะท่านผู้ฟังอันนี้ผมพูดในการนั่งสมาธิในเชิงของการออกกำลังกายนะครับท่านผู้ฟังในเชิงของการออกกำลังกายในเชิงของการบริหารความเครียดในเชิงของสุขภาพการจัดการกับมัดกล้ามเนื้อต่างๆเพราะการหายใจของเรานั้นสัมพันธ์กับมัดกล้ามเนื้อต่างๆบนใบหน้าที่เราเขม็งเกลียวมาตลอดเวลาในเรื่องในระหว่างคิ้วนะครับในช่วงของขมับต่างๆเวลาเราเครียดเนี่ยตรงนี้มันจะขมวดใช่ไหมท่านผู้ฟังแล้วมันก็จะเครียดนะตรงนั้นนะครับเราก็จะมีความเครียดเราต้องคลายเพราะฉะนั้นเราต้องคลายโดยการที่โอเควิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการกลับมาอยู่กับตนเองแล้วก็ลงนั่งหายใจเข้าหายใจออกนะครับอันนี้เรื่องของวิธีการจัดการความเครียดอย่างที่5ก็คือมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีนะครับโดยมีเครือข่ายครอบครัวเพื่อนหรือชุมชนในเรื่องนี้จริงๆแล้วบางทีในชีวิตของความเป็นคนเมืองนะท่านผู้ฟังผมก็เข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในเมืองเช่นเดียวกันบางทีสถาบันของเพื่อนที่เราจะได้พูดคุยพบปะกันเราไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นนะครับไม่ได้เจอบ่อยหรือว่าครอบครัวอย่างนี้นะครับบางทีบางท่านครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังเวลาจะพูดคุยเราไม่บางทีเราไม่สามารถที่จะพูดคุยได้ตลอดเวลานะครับในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะต้องหาคอมมูนิตี้หาผู้คนหรือหาชุมชนที่เหมาะกับตัวเรานะครับให้ได้ท่านฟังซึ่งมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายรายการผมไม่น่าจะแนะนำทันนะตรงนี้แต่จริงๆมีนะท่านผู้ฟังลองหาข้อมูลดูนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงนะครับงดการสูบบุหรี่จำกัดหรือเป็นไปได้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะครับรวมทั้งลดการสัมผัสสารพิษเช่นฝุ่น PM 2.5 นะครับแค่นี้การป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ก็จะลดน้อยแล้วก็หายไปผมอ่านเนี่ยผมก็มองนะผมก็ว่านี่มันเป็นสิ่งที่จริงๆเขาก็ถูกนับเป็นชื่อโรคนะแต่ว่าในสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังมันก็คืออาการปวดอาการเครียดธรรมดานะครับแต่ว่าในปัจจุบันผมในอดีตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อเรียกกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่โรค NCD แต่ว่าเราก็เพียงรู้ว่าอ่ะเวลาเรามีปัญหานี้เรามีความเครียดโอเคเราไปเดินเวลาเรามีความเครียดเราไปออกกำลังกายเวลาเรารู้สึกนอนไม่พอโอเคเราต้องกลับมาพัฒนากลับมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้เข้ากับสุขภาพของเรานะครับเพื่อประโยชน์กับสุขภาพของเราเองนะท่านผู้ฟังจริงๆเรื่องแบบนี้ใครทำใครได้ทำเองก็ได้เองท่านผู้ฟังเรื่องของสุขภาพไม่เข้าใครออกใครนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าโรงพยาบาลน้อยหรือเป็นไปได้ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยอันนั้นดีเลยครับสุขภาพดีเพราะว่ารู้วิธีการนะครับซึ่งในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz รวมถึง คลื่นที่รับสัญญาณเครือข่ายต่างๆนะครับผมก็พยายามนำเสนอข้อมูลนะครับเพื่อไปถึงทุกท่านนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้ที่ผมนำเสนอในเรื่องของสุขภาพนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้รายการเจนนี้ที่ 92.5 โดยผมชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาวเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟลำเลียงกำลังพลของกองทัพปากีสถานแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมในจีนโดยไทยเสนอใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทย National Pavilion บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรันพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
3: ก็รู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวต้องมีจะกดให้ได้เลยค่ะ
2: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
4: ก็ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่เนาะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีก็รัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
2: ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichoythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทางนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายได้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
6: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามความเด็ดขาดได้แก่การเว้าคลาสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเกลาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: สสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยกรอบเวลาและขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดว่าจะทำประชามติ3ครั้งก่อนประกาศใช้ภายในปี2572นายนิกรจำนงสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยรัฐสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามขั้นตอน พื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นอีก45คนเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทางนี้คาดว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2571ก่อนเข้าสู่การจัดทำประชามติครั้งที่3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572เพื่อให้ประชาชนลงมติรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
7: นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

0: พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรสินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนสะพานปูนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
1: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติดนะครับ
0: พลตำรวจโทอาชญน ไกรทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบโบราณกาลที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน52รายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีโดยกล่าวว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยการสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหานประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชาววิสาปทุมมารายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสี75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการการป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการป้องกันยาเสพติดอาวุธปืนการพนันและการกระทำผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ผลการตรวจพบว่าสถานบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
2: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการ

0: ี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2: นายจติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
4: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนกวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายท่านี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิอัตฮาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ ขณะที่บริเวณแคว้นบาโลจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาโลจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายนายแพทย์ชงคาซิยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบูรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
14: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
15: ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์นะครับกับผมดีเจโจ๊กกี้นะครับซึ่งเราจะมาเจอกันในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้เช่นเคยครับสัปดาห์นี้นะครับอากาศก็ร้อนร้อนหนาวหนาวแปรปรวนมากไปเลยนะครับเพราะต้นสัปดาห์เราก็จะเจอกับฝนที่ตกชุกกระหน่ำและลมแรงมากท้ายสัปดาห์เราก็พบว่าแดดเริ่มออกอากาศเริ่มร้อนนะครับแถมพบกับเรื่องของค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับข้าวของก็แพงจนกระเป๋าแฟบกันไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับโจ๊กก็มีเรื่องร้อนๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องร้อนนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านเลยเพราะเป็นข่าวดีจากรัฐบาลที่โจ๊กไปอ่านเจอมานะครับแล้วก็ถูกใจสายประหยัดสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่ารัฐบาลเขากำลังที่จะเปิดโครงการใหม่ที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือบางคนเรียกว่าโครงการ60-40นั่นเองนะครับพี่น้องซึ่งโครงการนี้ออกมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและค่าน้ำมันค่าแก๊สที่พุ่งสูงจากวิกฤตพลังงานโลกเลยนะครับโดยเขาจัดงบมาลดอุดหนุนเงินให้เราเอาไปใช้จ่ายซื้อกับข้าวซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันโดยแจกให้คนละ 4,000 บาทเลยนะครับทั่วประเทศให้แค่3ล้านสิทธิ์เท่านั้นเองครับใครที่บ่นว่าช่วงนี้ขายของเงียบๆหรือเงินในกระเป๋าไม่ค่อยพอใช้เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันชัดๆเลยนะครับว่าตัวเราเนี่ยมีสิทธิ์ลงทะเบียนกับเขาไหมหรือใครที่ลงสิทธิ์ในครั้งนี้ไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงหน้านะครับ
1: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์กันนะครับช่วงที่ผ่านมาเจ้าก็ได้บอกเล่าไปแล้วว่ารัฐบาลไทยได้อนุมัติโครงการเด็ดโครงการร้อนๆที่ถูกใจประชาชนมาให้เราแล้วนะครับนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็มีหน้าตาและรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเอาละครับเรามาดูกันว่าคุณสมบัติที่สามารถสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นั้นมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหากใครที่ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับโดยที่คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. นะครับจะต้องเป็นคนไทยนะครับวงเล็บยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีบัตรประชาชนและที่สำคัญคือต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนณวันที่18พฤษภาคม2569บาทที่ผ่านมานั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับรอบนี้ก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับก็แนะนำให้ลูกๆหลานๆมาลงทะเบียนแทนนะครับส่วนกติกาต่างๆนะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับก็ลอกมาจากโครงการคนละครึ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันเลยครับแต่รอบนี้เปลี่ยนจาก 50-50 ก็คือรัฐครึ่งพวกเราครึ่งมาเป็นรัฐ60และพวกเราจ่าย40เท่านั้นเองนะครับโดยนึกภาพง่ายๆนะครับสมมุติว่าพวกคุณผู้ฟังเนี่ยไปซื้อของที่ร้านนะครับก็อยากให้บางคนฟังไว้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้เคยใช้โครงการนี้เพราะว่าอายุยังไม่ถึง18และก็มาในรอบนี้อายุถึง18ปีบริบูรณ์แล้วก็เลยสามารถเข้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับโดยที่คุณไปซื้อของที่ร้านค้า100บาทเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณก็ต้องมีแอปที่เรียกว่าแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วคุณก็ต้องเอาเงินใส่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ก่อนนะครับเพราะเวลาทุกการใช้จ่ายในร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณจะต้องสแกนจ่ายด้วยแอปเป๋าตังค์นะครับก็เมื่อเราซื้อของร้อยหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการเราก็สแกนจ่ายนะครับพอสแกนจ่ายเนี่ยในระบบเนี่ยก็จะดึงเงินจากใน wallet ในเป๋าตังค์ของเราไป40บาทและ60บาทเขาก็จะไปเอาจากรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็จะเป็นผู้จ่ายให้ซึ่งสินค้าที่เลือกซื้อได้ก็จะไม่รวมพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่นะครับอันนี้หลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วก็สามารถไปอ่านประเภทสินค้าที่เราสามารถซื้อได้ไปอ้างอิงค้นหาจากโครงการคนละครึ่งก็ได้นะครับหรือไปดูในเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสก็ได้นะครับแบบในโครงการนี้รูปแบบของโครงการนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดไปมากกว่านั้นนะครับไปมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะมาบอกต่อว่าแล้วโครงการนี้จะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

0: มาถึงช่วงที่3กันแล้วนะครับช่วงนี้โจก็แนะนำว่าให้ทุกคนนั้นฟังให้ดีๆตั้งใจฟังกันเลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นนะครับย้ำว่ามีเวลาแค่5วันเท่านั้นนะครับและระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะฮะจนถึง4ทุ่มของทุกวันที่ระยะเวลาที่ให้เปิดลงทะเบียนนะครับแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวโจ๊กจะอธิบายให้ง่ายๆและเข้าใจนะครับว่าก่อนอื่นเลยนะครับผู้ที่มีสิทธิ์มีคุณสมบัติมีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนได้นะคะก็จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดรายเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะง่ายหน่อยนะครับพูดง่ายๆก็คือแค่อันแรกนะครับอัปเดตแอปเป๋าตังของคุณนะครับให้เรียบร้อยนะครับและให้มั่นใจว่าแอปเป๋าตังของคุณนั้นยังคง activate อยู่ก็คือยังคงใช้งานได้อยู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วนะครับก็จะมีปุ่มยืนยันสิทธิ์และตรวจสอบผลการแจ้งเตือนในแอปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกรอกข้อมูลใหม่ใดๆให้ปวดหัวอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยกรอกมาแล้วเขาก็ดึงเอาข้อมูลเก่าจากตอนโครงการคนละครึ่งพัดมานะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นคนใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยได้สิทธิ์มาก่อนและรอบนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ได้สิทธิ์ในการสมัครลงทะเบียนในโครงการนี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกนิดนึงว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนนิดนึงเพราะว่าจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนใหม่แล้วก็ต้องมีการยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็จะมีการใช้เวลาที่ค่อนข้างมากหากใครที่เป็นท่านผู้สูงอายุหรือว่าไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแนะนำว่าให้มีบุตรหลานหรือว่าใครที่รู้เรื่องในเทคโนโลยีเนี่ยมานั่งอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือหรือว่าคอยตอบคำถามคุณเพื่อที่จะให้การลงทะเบียนเนี่ยสำเร็จได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่25พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่29พฤษภาคมจนตั้งแต่6นาฬิกาถึง4ทุ่มเหมือนกันนั่นคือเป็นช่วงระยะเวลาของการให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสิทธิ์รอบนี้มีเพียงแค่30ล้านสิทธิ์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับบอกเลยจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาเราจะพบว่าสิทธิ์มักจะเต็มตั้งแต่ในวันแรกๆดังนั้นอย่าชะล่าใจสำหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้บริการหรืออย่าที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการนี้กันต่อครับไปฟังเพลงพร้อมๆกันก่อนเลยนะครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทัน

าละครับก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์สำหรับคืนนี้แล้วนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็จะได้รับเงิน 4,000 บาทนะครับสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนยาวไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เลยนะครับมีเวลาให้เราได้ใช้เงิน 4,000 บาทจากรัฐบาลนี้ยาวเต็มๆถึง4เดือนเลยครับซึ่งระบบเนี่ยจะเปิดและให้สแกนจ่ายได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ที่รัฐบาลอุดหนุน 60% เนี่ยในช่วงระยะเวลาที่คุณใช้จ่ายคือ6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาหลัง5ทุ่มไปแล้วจนถึงตี 5:59 เนี่ยอันนี้คือเงินตัวเอง 100% นะครับบอกก่อนนะครับอันนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับยุคนี้ก็เป็นยุคดิจิทัลด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับบางคนก็ขี้เกียจที่จะออกจากบ้านนะครับนิยมที่จะใช้ในการบริการของDelivery นะครับเพราะว่าแดดมันร้อนบ้างฝนมันตกบ้างหรือว่ามีงานรีบด่วนที่จะต้องรีบเคลียร์มีไม่สามารถที่จะพระตัวเองออกไปนั่งกินข้าวหรือไปใช้เวลาพักได้นะครับรัฐบาลเห็นใจในข้อนี้นะครับเขาก็เลยเปิดให้ใช้สิทธิ์ในการสั่งอาหารผ่านพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ส่งถึงหน้าบ้านได้ด้วยนะครับโดยระบบส่งอาหารจะไม่ได้เริ่มวันที่1มิถุนายนนะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้จ่ายตามร้านค้าทั่วไปได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะฮะแต่ถ้าเราจะเอาไทยช่วยไทยพลัสมาใช้กับฟู้ดเดลิเวอรี่เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับอันนี้เรียนให้พ่อแม่พี่น้องและคุณผู้ฟังทราบก่อนนะครับส่วนพ่อค้าแม่ค้านะครับแนะนำว่านะครับจงแนะนำว่าให้เช็ดQR code นะครับหรือว่าระบบรับเงิน QR code ที่สมัยเป็นตอนถุงเงินหรือคนละครึ่งพันเนี่ยเอานำกลับมาปัดฝุ่นเช็ดใหม่นะครับเพื่อให้สแกนแบบง่ายง่ายนะครับแบบยกกล้องส่งปุ๊บติดปั๊บกดตัวเลขได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยรับเงินได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับโจก็หวังว่านะครับข้อมูลที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับจะช่วยให้คุณผู้ฟังนะครับได้มีการเตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีนะครับยังไงโจก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เป็นวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำตี5ครึ่งออกมารอเลยเปิดเครื่องรอเลยแน่มั่นใจว่าระบบอาจจะมีปัญหาอีกไหมอันนี้ก็ไม่กล้าการันตีแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นมันมีทุกครั้งนะครับและรอบนี้ที่สำคัญคือมีเพียงแค่3ล้านสิทธิ์30ล้านสิทธิ์เท่านั้นเองขออภัยฮะมีแค่30ล้านสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับครับเวลาของโจ๊กกี้ก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทางสวท FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ในช่วงเวลา 19:30 นาทีจนถึงเวลา 20:00 นสำหรับวันนี้โจ๊กต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้เสด็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรกรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติการณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพราทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมนโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิด ิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกีจนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างนามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
4: ถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่พญาไทไงลูกแต่เป็นคนโชคดีได้เห็นท่านได้เห็นและการที่จิตพระองค์รักทุกคนเลยและพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
3: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภประชาชนจากอำเภอปางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในทุกๆพื้นที
5: ่มาเกือบทุกอาทิตย์พอดีถือว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่ปางปะกงฉะเชิงเทราทุกพระกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดครับโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
6: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบธงสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 Action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านกระต่ายดอนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: กรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาจากข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าไทยจำนวน10คนแบ่งเป็นประเทศยูกันดา8คนและคองโก2คนทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตให้ต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีไข้หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางอีกทั้งยังเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกักกันและคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศ

0: ชูศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทยพร้อมผลักดันมูลค่าการส่งออกทะลุ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม7ชนิด26กลุ่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวม9ถ้วยและมอบรางวัลกว่า 1,367 รางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการนำสายสื่อสารลงดินซิงเกิลลาสต์ไมล์ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 5,400 ครัวเรือนและมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,960 ครัวเรือนขณะที่โครงการ Single Last Mile สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว1,699 จุดคิดเป็นร้อยละ16ของพื้นที่เป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์และกดรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำผิดต่อกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 20:18 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมของประธานาธิบดีมาซูส
8: เปรเซสเคียนแห่ง

0: อิหร่านกับพลเอกอาซิมมูเนียผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐละเมิดพันธสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการโจมตีอิหร่านในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งถือเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจสหรัฐของประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีเปเซคเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านดำเนินการเจรจาโดยอาศัยความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องกับประเทศพันธมิตรรวมถึงปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและการเจรจากับสหรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงพร้อมย้ำว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์ต่อใครและจะนำมาแต่ความสูญเสียในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าในวันนี้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Inway ที่มีแนวคิดทางการเมืองอย่างสุดโต่งการเกลียดชังผู้หญิงการเหยียดเชื้อชาติและการใช้คำพูดปลุกระดมความเกลียดชังการกระทำยั่วยุและล้อเลียนนายโรมูฮยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพิธีรำลึกวันครบรอบการเสียชีวิตประธานาธิบดีอีเจมยองกล่าวเพิ่มเติมว่ายังคงมีความเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการแสดงออกที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมผ่านการล้อเลียนและการดูหมิ่นควรจะรับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพของการแสดงออกหรือควรถูกลงโทษทางกฎหมายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สตาร์บัคร้านกาแฟและเครื่องดื่มสัญชาติสหรัฐในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการจัดงานวันรถถังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อปี2023ซึ่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกองทัพปราบปรามอย่างรุนแรงสำนักข่าวท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า1,800,000 ล้านดองหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปีเพื่อจูงใจประชาชนสำหรับการคลอดบุตรท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งหากนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามมองว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก 2.1 ต่อผู้หญิง1คนเมื่อปี2564ลดลงมาอยู่ที่จำนวนเด็ก 1.91 คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดการว่าจำนวนจะลดลงอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม21-17และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ของรัชนกอีกด้วยด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้หลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้นิวยอร์กนิกส์108ต่อ121ทำให้หลังจบนัดที่3นิกส์ขึ้นนำ3ต่อ0เกมและหากในเกมหน้านิวยอร์กนิกเอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีศึกฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเยอรมันรอบชิงชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เอาชนะสตุตการ์ด3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่21และยังเป็นการคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยการแข่งขันฟุตบอล EFL Championshipเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมบลีย์สเตเดียมฮาวซิตี้เฉือนเอาชนะมิดเดิลโบรวูดวิด1ประตูต่อ0จากการทำประตูของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีย์ในนาทีที่90+4คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีได้สำเร็จจากการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรายการอีสตาร์เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซีย ที่ทีมชาติไทยตัดสินใจ walk out ออกจากการแข่งขันเนื่องจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังจบการแข่งขันว่าก่อนการแข่งขันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินโดยเฉพาะและมีอย่างน้อย3จังหวะสำคัญที่เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจไม่แข่งขันต่อซึ่งหากจะยื่นเรื่องประท้วงก็คงไม่เกิดผลเนื่องจากสหพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินเองและหลังจากนี้สมาคมอาจต้องพิจารณาทบทวนการส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันหากสถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะเดิมโดยอาจจะส่งเพียงทีมเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนภายหลังสโมสรปัตตานี FC ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 5ประตูต่อ4ซึ่งในวันนี้สโมสรได้จัดขบวนรถแห่ฉลองการเลื่อนชั้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นณสนามเรนโบว์สเตเดียมวนรอบเมืองปัตตานีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ปรึกษาสโมสรปัตตานี FC เปิดเผยถึงทิศทางของทีมในอนาคตระบุว่าการเลื่อนชั้นในครั้งนี้มีเป้าหมายคือให้ยืนระยะในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดซึ่งความสำเร็จของปัตตานี FC ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางด้านกีฬาแต่คือความสำเร็จในการหลอมรวมลมหายใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวและเตรียมผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเมืองและที่สำคัญจะใช้กีฬาสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่จะให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาและเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกมดิษฐ์กับผมขณะนี้กำลังท่องโลกอยู่กันคนละมุมโลกคุณวิกรมอย่างที่ทุกท่านทราบได้เดินทางไปจีนมาแล้ว2เดือนเสร็จๆผมมาอเมริกาช่วงนี้ฉะนั้นเราอยู่กันคนละซีกแต่ก็สนทนาเจรจาเรื่องระดับโลกได้โดยเฉพาะเมื่ออยู่คนละซีกจีนพญามังกรพญาอินทรีฝั่งอเมริกาที่ทรัมป์เพิ่งไปเยือนเสร็จกลับมาเนี่ยเราจะต้องตีความวิเคราะห์กันอย่างไรบ้างฉะนั้นเราแยกร่างกันไปคนละแห่งเลย คุณวิกรมไปประเมินดูสิพญามังกรก็พอใจไหมที่ท่านทรัมป์มาเยือนผมก็จะมาเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่แถวใกล้ๆทำเนียบขาวมาดูสิว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์แฮปปี้ไหมที่ได้ไปพบปะกับท่านสีจิ้นผิงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับเฮียยุนครับ
1: โอ้โหนี่วันนี้ใส่หมวกผมใส่หมวกเพราะอากาศที่นี่เย็นจากอากาศเมืองไทยร้อนอบอ้าวมากมาถึงปะทะกับ10องศาเงี้ยนะก็เลยหวัดกินเข้าไปเลยกำลังพยายามที่จะหายให้เร็วที่สุดคุณวิกรมนี่ก็อยู่เมืองจีนมาสบายหลายเดือนแล้วนี่นะ
2: เอ้ยไม่ถึงเดือนกว่า
1: ๆแหละ
2: ผมออกจากกรุงเทพมาเมษาวันที่6วันนี้ก็เดือนเสร็จ
1: แต่ว่าสำคัญมากนะในการไปเยือนปักกิ่งของทรัมป์เนี่ยมีความหมายมากผมสังเกตว่าท่านสีจิ้นผิงนี่จิบชวนจิบชาเข้าไปในจงหนานไห่เนี่ยคุณผู้ชมต้องวิเคราะห์หน่อยทำไมจึงชวนคุณทรัมป์เดินสวนแล้วก็ชี้กุหลาบกุหลาบดอกใหญ่มากทรัมป์ชอบมาตกใจบอกโอ้โหไม่เคยเห็นกุหลาบดอกใหญ่ขนาดนี้เลยปกติท่านจะเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาท่านจะพามาอย่างนี้ไหมสีจิ้นผิงรู้ทันทีเลยจิตวิทยาสงสัยทรัมป์ต้องการได้รับฟังบอกว่าต้องท่านเท่านั้นผมไม่เคยเชิญผู้นำชาติอื่นเข้ามาอย่างเดินอย่างนี้เลยเนี่ยสีจิ้นผิงเลยบอกว่าท่านเป็นคนแรกแล้วถ้าท่านชอบกุหลาบนะเดี๋ยวเอาเม็ดกลับไปปลูกที่ทำเนียบขาวเพราะว่าโรสการ์เด้นของทำเนียบขาวดอกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้คุณวิกร
2: ม
1: ผมก็ไปดูนะที่ทำเนียบขาวของเขาเรียกโรสการ์เด้นใช่ไหมล่ะสวนกุหลาบในไวท์เฮาส์มันไม่สวยเท่ากับจงหนานไห่เว้ยและจงหนานไห่นี่มันคืออะไรคุณวิกรมต้องเล่าแล้วว่าทำไมถึงพิเศษนักการที่สีจิ้นผิงชวนทรัมป์ไปเดินสวนในจงหนานไห่
2: คืออย่างนี้ผมก็เนี่ยเพิ่งออกจากร้านอาหารมาแล้วก็วันนี้ซดเมาไถไปเยอะเลยนะวันนี้ผมไม่รู้กับคุยกับเฮียยุนนี่จะคุยรู้เรื่องขนาดไหน
1: รู้สิแม่
2: แต่การที่ผมไปซดมาอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าคู่สนทนาซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็อยากจะละลายบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าไม่เครียดเพราะถ้าเกิดว่าเรามานั่งคุยกันแบบหน้าปะทะหน้าเนี่ยมันเครียดนะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยโดนเหมาไถมาเนี่ยผมว่าผมน่าจะเล่นเหมาไถไปตั้งครึ่งขวดได้มั้ง
1: คนเดียวอ่ะ
2: คนเดียวคนเดียวแล้วเขาก็แบ่งมาแต่คนที่เหมาไถของคนนี้เขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าล่ำรวยใหญ่โตมากร่ำรวยใหญ่โตฉะนั้นเขาก็เลี้ยงเหมาไถแบบที่มีคุณภาพผมเคยนั่งคุยกับประธานของเหมาไถนะที่มากรุงเทพนี
1: ่
2: เขาก็บอกว่าถ้าจะดื่มเหมาไถที่ดีอร่
1: อ
2: ยต้องดื่มอายุอย่างน้อย15ปี
1: โอ้โห
2: วันนี้ผมไปซดเหมาไถ
1: อายุ
2: ผมก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยน่าจะ10ปี
1: โอ้ยรสชาติมันต่างยังไงวะ15ปี10ปี
2: คือ15ปีเนี่ยเฮียยุนนะม
1: ัน
2: หอมมันนุ่มแล้วมันกินแล้วมันไม่ทำให้คอเนี่ยนะมีแรงเสียดทาน คือมันล่วงไปในลำคอแบบแล้วนุ่มแล้วลื่นไหลแบบดีแล้วหายใจออกมานะหายใจออกมานี่กลิ่นมันใช้ได้เลยฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยถูกละลายบรรยากาศได้เหมาไถซึ่งนักธุรกิจจีนเขาชอบทำกันแต่ฉีเนี่ยเขาชวนทำไปเนี่ยคือทำเนี่ยดูหน้าตาแกเครียดนะ
1: เครียดเครียดเพราะว่ามาครั้งนี้ต้องได้อะไรกลับบ้านไง
2: ไม่รู้ว่าอซอไม่มาหรือเปล่า
1: ทำไมอซอไม่มา
2: คือทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนติดอซอนะเพราะว่าแก่แล้วไงตอนหนุ่มๆแกก็ไม่ค่อยติดหรอกแกก็ไปเรียกพระอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่ใช่ใช
2: ่วันนี้เนี่ยทรัมป์ไม่มาแม่อซอทรัมป์ไม่มาเขาก็เลยเนี่ยท่านสีนี่ก็พาไปเดินสวนสวนเนี่ยต้นไม้เนี่ยตอนเดินสีเขาก็จะคุยคุยไปคือบรรยากาศมันเหมือนกับละลายบรรยากาศ
1: ใช่
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็มองกันได้ว่าเหมือนกับสมัยก่อนลีแกนกับแทชเชอร
1: ์ใช่
2: ก็จะต้องขี่ม้าไงเห็นไห
1: ม
2: ขี่ม้าแล้วคุยกันก็เหมือนกันนะผมเนี่ยก็เดินไปในสวนแล้วก็คุยกับแขกมันจะรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีเรื่องคุยจีเขาก็คุยบอกให้ดูสิต้นไม้เนี่ยอายุตั้ง 200-300 ปีเนี่ย
1: อ
2: ันนี้ก็สะท้อนว่าขนาดต้นไม้ที่เมืองจีนนะอายุมากกว่าอเมริกาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยต้นไม้ว่าอายุยังมากกว่าหรือข้อหนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองเขาก็บอกเฮ้ยหรือเห็นไหมไอ้ต้นไม้เนี่ยสองต้นเนี่ยมันประกบกันไอ้นั่นก็หมายความว่าเอ้ยคนเราที่อยู่ในลักษณะที่ต่างกันก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะร่วมมือกันได
1: ้
2: นะเขาก็เลยพาไปดูแล้วก็บรรยากาศก็ดีคุยกันอธิบายไปอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติ
1: ทุกอย่างมันมีความหมายแง่ปรัชญาเลยนะสำหรับจีนนะ
2: คือจีนเนี่ยคุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าภาษาจีนเนี่ยมันมาจากซิมโบลิก
1: คือเป็นตัวสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆใช่ไหม
2: เช่นม้าเขาก็จะเขียนเป็นรูปตัวม้าเลยนะมีขามีหาง
1: มี
2: อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นก็ตรงเนี้ยที่เขาก็มองให้เห็นว่ามันเป็นภาษาที่มีลักษณะนะลักษณะที่จะเห็นได้ว่าม ีความหมายฉะนั้นต้นไม้ที่เขาพามาดูก็มีความหมาย
1: ต้นไม้นี่400ปีต้นนี้200ปีเปรียบเทียบเห็นว่าไงรู้ไหมอเมริกาของคุณเพิ่ง250ปีต้นไม้นี่แก่กว่าประเทศคุณอีก
2: ตอนนั้นเขาเรียกว่าโคลัมบัสมานะต้นไม้ที่นี่มีแล้วไงโคลัมบัสยังไม่ได้มาฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างคือคนจีนนะคุณวิชัยคนจีนอีมองอะไรเนี่ยจะมองเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยคนจีนนี่มองอะไรจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยแกก็จะต้องมองประวัติศาสตร์เขาจะมองอะไรต่ออะไรจิปาถะอันที่สองนี่เขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ฉาบฉวยทำอะไรก็แล้วแต่อารมณ
1: ์
2: ฉะนั้นมาที่เดินอยู่ในสวนเนี่ยมันต้องสุขุมลุ่มลึกใช่ไห
1: ม
2: เอ้าคุณนิชัยเวลาไปเดินอะไรดูอะไรเนี่ยคุณนิชัยจะค่อยๆพิจารณา
1: ใช
2: ่ไม่กระโชกโขกห้าวันนี้เนี่ยเฮียทรัมป์เนี่ยก็ไปเจอมุกนี้ของเฮียสีเนี่ยนะดูไหมว่าเขาเนี่ยสุขุมลุ่มลึกไปเยอะเลย
1: ใช่นิ่งเลยนะไม่รู้จะโวยวายก็ไม่ได
2: ้อันนี้มันจะลงแดงเอานะคุณนิชัย
1: พราะว่าจะโวยวายจะชี้หน้าจะด่าคนนี้คนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสีจิ้นบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจิบชาก่อน เราค่อยๆเดินดูดอกไม้ค่อยๆเดินดูต้นไม
2: ้
1: เอออันเนี้ยทรัมป์ไม่ค่อยเคยชินอยู่แล้วประเภทชงช้างประเภทต้องแอคชั่นตลอดเวลานี่กลับกลายเป็นว่าเดินเล่นไว้เดินเล่นเดินคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องมิตรภาพคุยเรื่องความจริงใจคุยเรื่องประวัติศาสตร์นี่โอ้ทำไม่ทำผมว่าอึดอัดพอสมควรนะแต่ต้องทำเพราะมาครั้งนี้กลับบ้านมือเปล่าไม่ได้
2: เฮียยุนดูสิว่างวดนี้ไปเนี่ยท่าทางของทรัมป์นี่เปลี่ยนไปแบบ180องศาเลยไหม
1: สงบนิ่ง
2: ถามว่าสงบนิ่งเพราะอะไรเพราะเฮียชีเนี่ยอีหน้าตาจะแบบประเภทเงียบๆเขาเรียกว่าหน้าตาแบบเรียบเย็น
1: เรื่องใช่
2: เหมือนยิ่งกว่าหน้าแป้งตางูอีกนะแป้งตางูนี่เอาไว้พิกกี้ฮิตใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอาไปทานแล้วจะใจเย็นไหมเพราะมันเย็นไง
1: เย็นวะ
2: ครับทำงวดเนี่ยต้องทำใจเย็นๆเพราะว่าทำงวดเนี่ยมาเนี่ยผมก็ลองมองอยู่สองอย่างนะ
1: อ
2: ายุนว่าทรัมป์นี่เปลี่ยนท่าทางเพราะทรัมป์เนี่ยก็ไม่พูดถึงเรื่องที่รู้ว่าสีไม่พอใจไม่ชอบ
1: ใช่
2: นะเขาไม่พูดเลยเรื่องอะไรที่ว่าทำให้จีนไม่พอใจเขาไม
1: ่
2: ก็หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาทำอะไรให้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเออนึกว่ามีโอกาสจับมือกันไหม
1: ใช
2: ่จับมือเพื่ออะไรเอ่ย คุณพิชัยคิดว่าถ้าเกิดอเมริกากับจีนเนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ย อะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี
1: ้ถ้าจับมือจริงจังนะจริงใจด้วยนะก็สันติภาพจะเกิดได
2: ้
1: โลกจะสงบได
2: ้วันนี้ที่ดูสิไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรต่ออะไรลบลาฆ่าฟันกันเนี่ยถ้าเกิดว่านะทรัมป์กับสีจับมือกันได
1: ้
2: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่เกิดข้อหนึ่งข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่สองเนี่ยนะมันจะเป็นการลดภาระของนะโลกไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้นทุนของการพัฒนาโลกเนี่ยมันจะลดลงไปอย่างเรียกว่าเรียกว่าหนักเรียกว่าโอ้โหอย่างกับนกปีกหักเลย
1: ร่วงลงเลยร่วงลง
2: ร่วงอย่างมหาศาล
1: ครับ
2: คราวนี้มันอยู่ตรงนี้ผมมองนะวันนี้ถ้าคุณสุทธิชัยหรือท่านผู้ชมผู้ฟังลองช่วยเขียนคอมเมนต์มาว่าถ
1: ้
2: าเกิดพร้ำกับสีจับมือกันปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นความสงบสุขไหมความขัดแย้งย่อมน้อยลงไหมเอ่ยนะอันที่สามถ้าเกิดว่าเป็นงี้เอายกตัวอย่างคุณที่ชัยคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่มีอาการแบบนี้ไต้หวันมีอาการแบบนี
1: ้
2: หรืออิสราเอลก็ดีมีท่าทางแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดทรัมป์แบบสีจับมือกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนแน่นอน
2: แล้
1: วจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่โลกน่าจะถอนหายใจได้สะดวกกว่าเยอะ
2: คุณวิชัยคิดว่าต้นทุนของโลกเนี่ยจะลดลงไหม
1: นานลดลงไม่ต้องสร้างอาวุธก
2: ็
1: มีเงินเหลือที่จะพัฒนาประเทศเยอะแล้ว
2: แล้วถ้าเกิดต้นทุนที่มันไม่มีประโยชน์อะไรลดลงสิ่งที่จะตามมาคือ GDP ไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไห
1: ม
2: วันนี้เนี่ยไอ้ที่โลกเรากำลังมีปัญหาเนี่ยผมถามว่ามาจากใครใช่ไหมเฮียทรัมป์กับเฮียฮู
1: ที
2: ่ไปตืบอิหร่านใช่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ไปตืบอิหร่านเนี่ยคงที่ชัยคิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้ไหมของโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลก
1: ใช่ทำช่องแคปเฮอร์บูสปิดที่ยุ่งกันทั้งโลกเลยเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีแก๊สก็ไม่มา
2: ปุ๋ย
1: ก
2: ็
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ีผมยืนเดินอยู่ที่จีนเนี่ยคนจีนตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถบเลยนะ
1: เจ๊งกันเพราะ
2: ว่า เศรษฐกิจที่จะส่งออกเนี่ยนะโดนอเมริกันตื้อไป
1: ก็เออใช่
2: ก็ต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้นฉะนั้นบริษัทต่างๆในจีนนี่ตอนนี้ก็เจ๊งกันเป็นเรียกว่ามโหฬารเลย
1: นี่คือส่วนใหญ่ระดับกลาง SME หรือว่าระดับ
2: ทั้งประเทศ
1: ใหญ่เลยทั้งประเทศเลยเหร
2: อเออคราวนี้ประเทศไทยล่ะคุณธีชัยวันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยล่ะนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นในประเทศไทยคือร้านอาหารก็เจ๊งร้านขายของก็เจ๊งบริษัทเล็กน้อยแหละใหญ่น้อยอะไรเจ๊งหมดฉะนั้นมาจากอะไรมาจากเฮียทรัมป์คนเดียวอ่ะถ้าไม่มีเฮียทรัมป์สองเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเป็นไบเดนอ่ะเป็นไบเดนก็แล้วกันวันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบอย่างนี้ไห
1: มมันก็มีแต่คงไม่แรงขนาดนี้ไบเดนนโยบายก็ต่อต้านจีนนะแต่ก็ต่อต้านแบบมีรูปแบบประเภทคุยกันก่อนประเภทไม่ฟันธงประเภทไม่ชี้หน้าด่ากันประเภทไม่ส่งทหารไปถล่มอิหร่านโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วถล่มเสร็จแล้วจะทำยังไงตอนนี้ที่ทรัมป์แกหาบันไดลงลำบากนะ
2: เขาเรียกว่าขี่หลังเสือไห
1: ม
2: เสือทรัมป์เนี่ยขี่หลังเสืออิหร่านไหมคุณดิฉันว่าใช่ไหมผมกำลังมองอยู่สองอย่างนะวันนี
1: ้
2: สีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็หาเรื่องจีนแล้วก็หาเรื่องอิหร่านใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่เออหาเรื่องเขาไปทั่วหมดเลยถามว่าวันนี้กำตามสนองไหมทรัมป์ที่มาหาสีเนี่ยเพราะว่าจะมาขอให้สีช่วยไปพูดคุยกับอิหร่านบอกเฮ้ยใจเย็นๆนะเรื่องกับอเมริกาไม่ควรทะเลาะกันฉะนั้นงวดนี้ทรัมป์ไปที่หาสีก็เพราะต้องการไปอะไรไปจับมือกับสีปากอาจจะพูดว่าไอ้อ้วไม่ง้อไม่มีปัญหาอ้วจัดการอิหร่านจบได้เมื่อใดอ้วอยากจะจบก็จบได้แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นยังไงทรัมป์จะร้องเพลงรอไปอีกขีนะอีกขีงวด
1: แล้ววันนี้อีหลานทรัมป์ครั้งนี้ไปเอาใจเริ่ม I'm on it's an honor to be your friend you are great leader คือชื่นชมสีรับแต่ผมไม่ได้ยินสีเรียกทรัมป์ว่า friend นะเพิ่งอยู่นะไม่ได้ยิน
2: ไม่มี
1: เออ
2: ปกติแล้วเนี่ยคนจีนนะมารู้จักกันครั้งหนึ่งปั๊บเขาบอกเออบักเชิญครั้งที่สองเราเพิ่งอยู
1: ่เราเพิ่งอยู่เลยนะครั้งที่สองนี่นะ
2: เออทรัมป์นี่ไม่มีและไม่มีเราเพิ่งอยู่อ่ะเป็นเราโถอ่ะ
1: เราโถคือ
2: เออคือเป็นคนแก่ไง
1: เออ
2: เออไม่ใช่เพื่อนเก่าแก่
1: ไม่ใช่
2: เพื่อนเก่าแก่แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูนะอะไรก็แล้วแต่ที่ทรัมป์ทำมันเป็นเรื่องเมื่อวานนี
1: ่
2: แต่ถ้าเรื่องพรุ่งนี้ทรัมป์บอกว่าเอ้ยมาจับมือกับสีคุณยายคิดว่าถ้าจีนกับอเมริกาเนี่ยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วอยู่กันอย่างสันติสุขคุณทิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โลกมันก็จะเป็นโลกที่ทุกคนหาโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าหาความสุขมากกว่าที่จะตั้งหน้าตั้งตาว่าจะฆ่ากันจะทะเลาะกันจะเอาชิงไหวพริบซึ่งกันและกันแย่งทรัพยากรกันยังไงนะมันจะคนละโลกเลยใช่ไหม
2: คือมันอย่างนี้ ผมยังมองว่าไม่รู้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะเฮียหยุดนะผมมองว่าโลกเราเนี่ยทำไมมันจะต้องมาทะเลาะกันแล้วการทะเลาะกันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียไหมเฮียหยุด
1: ใช่
2: แต่มนุษย์ทำไมจะต้องมาทะเลาะฆ่าแกงกันเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพวกกินสัตว
1: ์
2: ฉะนั้นก็จะมีอารมณ์จะมีความโหดเหี้ย
1: ม
2: คุณวิชัยก็ว่าเป็นไปได้ไหมโลกเราเนี่ยจะทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับตอนสมัยหลังสงครามเย็นตอนนั้นจำได้ไหมหลังสงครามเย็นเนี่ยโอ้เซ็นอะไรกันไป แล้วโลกก็อยู่ในความสงบสุขแต่วันนี้เนี่ยถ้าสีจับมือกับทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากความคิดของสีไม่มากก็น้อยถูกต้องไห
3: ม
2: แล้วเราก็จะต้องมาร่วมมือกันการที่ร่วมมือกันเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่ทำไมล่ะแฮปปี
3: ้
2: และคนข้างๆก็แฮปปี้โลกทั้งโลกวันนี้ก็แฮปปี
3: ้ใช่
2: นะถ้าเกิดว่าจับมือกันได้เราก็คิดว่าโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไห
3: ม
2: วันนี้วันนี้ซานาเอะเขาก็โอ้โหไประดมทุนไปอะไรต่ออะไรล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยคนจีนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยต้องการที่จะมีความสงบสุขเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมประเทศจีนเนี่ยปี1962นะที่มีปัญหากับอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นจีนก็มีปัญหากับเวียดนามแต่มีปัญหากับเวียดนามก็เพราะว่าบิ๊กจิ๋วโทรไปหาเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าเวียดนามเนี่ยมันเดินข้ามชายแดนกัมพูชามาละฉะนั้นจีนก็เลยต้องสั่งสอนจำได้ไหมเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าสั่งสอนถ้าไม่มีเวียดนามนะทำอย่างนั้นเนี่ยถามว่าจีนก็จะไปสั่งสอนเวียดนามไหม
3: ใช่
2: ไม่มีอ่ะจีนเนี่ยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมเพราะเขาอยากจะทำสิ่งนี้อย่างเดียวแต่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่สงครามเกาหลีมาเนี่ยมีแค่6ปีเท่านั้นเองที่ไม่ได้ทำสงครามฉะนั้นทรัมป์เนี่ยด้วยการที่ทรัมป์นั่งอยู่เฉยๆก็ไปจับคนนั้นนะไประเบิดคนนี้อะไรต่อฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยควรจะต้องจับมือแล้วนั่งพูดคุยกับสีเพราะว่าจีนไม่ใช่เป็นประเทศที่ไปลุกลานประเทศคนไหนถ้าเกิดสองคนนี้จับกันได้นะผมว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยมันก็จะไม่มีความขัดแย้งกับจีนและถ้าไต้หวันเนี่ยนะยื่นข
3: ้
2: อเสนอกับจีนเฮ้ยว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นยังไงคุยกันผมว่าสิ่งที่เป็นสันติสุขก็จะเกิดอยู่ในช่องแคบไต้หวัน
3: ใช
2: ่ฉะนั้นเลยเราก็มองว่าเอ๊ที่จริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นเองนะถ้าฉีเนี่ยนะเราซดเหมาไถกันนะ
3: นะ
2: อยู่ที่บ้านเขาอ่ะทรัมป์ก็โอ้โหทรัมป์นี่แกก็นักซดนะ
3: แกไม่กินเหล้าก
2: ินถ้าเกิดเพื่อเป้าหมายมาเมืองจีนก็ต้องสดมองไทยฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแค่สนคนสองคนจับมือกันโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็คาดหวังว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนสองคนมันไม่ได้มีอะไรที่จะยุ่งยากไปกว่าความเข้าใจกันแล้วจับมือกัน
3: ซึ่งนะเป็นไปได้ไหมจะเกิดขึ้นได้ไหมต้องมีกรรมการไหมคุณมิกรม
2: ถามว่าใครจะมาเป็น ก
3: ็
2: คือเรื่องของความเป็นจริงแต่ผมคิดว่าสีเนี่ยเอาเพราะวันนี้จีน เขาต้องการจะทำธุรกิจเขาต้องการที่จะเติบโตอีก15ปี20ปีแล้วค่อยมาคุยกับ อเมริกาวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะไปทะเลาะกับอเมริกาถ้าทรัมป์จับมือตรงนี้ได้แล้วก็บอกเอ้ยเอางี้หรือกับว่าจับมือกันนะแล้วก็ไปบริหารประเทศอื่นที่กำลังมีปัญหาเช่นยูเครนเช
3: ่
2: นอิหร่านเช่นตะวันออกกลางถ้าเกิดคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดทรัมป์จับมือกับสีจิ้งผิงเนี่ยสิ่งที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันน่าจะจบไหม
3: ใช่น่าจะจบนะน่าจะจบ
2: แล้วดูสิช่องแคบไต้หวันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะมีความสุขใช่ไหมเราถ้าเกิดว่าในเอเชียไม่มีปัญหาอะไรประเทศไทยเป็นไงก็ทำธุรกิจอย่างเดียว
3: สงบ
2: นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ว่าเราบอกว่าถ้าสีกับทั้งจับมือกันนี่โลกเปลี่ยนหมดเลย
3: น่าคิดมากฉะนั้นต้องคอยจับประเด็นต่อไปนะครับสำหรับ วันนี้โลกเปลี่ยนสีต้องตัดบทสั้นนิดหน่อยเพราะว่าเราทั้งสองคนเดินทางหาตารางเวลาพูดคุยกันนี่ค่อนข้างสับสนคุณวิกรมก็จะต้องไปเหมาไถผมก็จะต้องไปไถเหมานะไปดูซิว่ามันมีจังหวะเวลาที่จะสนทนากันแต่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพลังงานผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อไปยังสถานีในอำเภอน้ำพองมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของประเทศและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันโดยกระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนโดยที่โรงไฟฟ้าน้ำพองถือเป็นเสาหลักของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติน
9: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ดี งานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันประณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกประหลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดหัวโขนให้เข้าสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งด้านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมมุ่งดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกประหลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มแพะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันปราณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกประหลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดหัวโขนให้ก้าวสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งกิจกรรมด้านการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงช่วยสร้างอาชีพและกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ชาวนันมาลีรายงาน
10: รูปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราช

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีไ
4: ม่แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรม

ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสั่งและปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังและปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะในเมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังฟังให้ดีแล้วก็ค่อยไข้ครวนตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใกล้ควรถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระเรามัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะวนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนา

เราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลาลับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงเอาคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี้ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันนี้ปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองนะในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถคันหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถคันหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยทุกวันนี้เป็นข่าวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าสีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าสีวิไลแบบไหนสีวิไลแบบโลกหรือว่าสีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะสีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสรุ่ยสรายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี้ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายนะก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะว่าเรามีไม่เท่าเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดว่าตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาท

กินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรนะเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนที่วิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ควรสักนิดนึงถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำได้ตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกนะที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรนะเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบเงียบสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้เพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจุโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลาที่
ที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบและเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงนะในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมตรงต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะแล้วมีความประพฤติด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบครอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบครอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปรามีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายหลายคนหลายหลายท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานยิ่งยุคนี้นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สดับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาในประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกย่อมย่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ย
รุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำไมมีความสุขเหลือเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนเนี่ยเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือนะคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเพ็ญเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเพ็ญเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบๆกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึงมีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกข้อนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกระยะโยมฟังตอนนี้ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะวิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับซึ้งไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเราเนี่ยแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ย้อมแล้วย้อมอีกใช้สารพัดยี่ห้อเลยย้อมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะเนี่ยไอ้ที่มันก็ขับคอนก็คือฟันของเราโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองตะก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกัน
ไอ้ที่มั่นกับกับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนกับกับตึงก็คือหูของเราฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงนะผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามการไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงียบฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มนะอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกลคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมโมกขธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเมื่อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตตกดาบทกับอาราลดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยนะทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะที่เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริง
หรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมนะท่านนั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมทำมันเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันโยมนะเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งนะญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจทำความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมแล้วก็ต่อเติมอบนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นสุขชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมทำมาเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญท่องบทภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองนะลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าเอติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะแหละที่มันไม่ใสอ่ะพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกัน
นะเพราะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนั้นก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์และฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทยด้านอวกาศการบินและพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีเปิดผลการหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจมาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านศูนย์ซ่อมอากาศยานและพลังงานสะอาดในไทยจากมาตรการเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดทั้งบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2สนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการตั้งสาขาศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกสนใจขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยต่อยอดการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรขณะที่บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยด้านผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทยังมีแผนขยายกิจการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ไทยมีการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปมาตรการและสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมการบิน AI ทำให้เอกชนชั้นนำของยุโรปเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อทุกแพลตฟอร์มเตรียมความพร้อมสื่อสารเชิงรุกรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
10: ้นายพรพิทักษ์แม้นสิริ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้พร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรับฟังปัญหาติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดทางนี้เน้นย้ำให้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพผ่านภารกิจหลัก3ด้านได้แก่การบริหารแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนผ่านแผนปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนวางแผนกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงชาวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารแรงงานและการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตร
11: พันตำรวจโทสุริยาบารสันรองประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีนายอุดมวรัญญูรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำสวนประจำปี2559ให้การต้อนรับนายอุดมวรัญญูรัตน์กล่าวว่าการบริหารจัดการสวนทุเรียนและผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและในมิติด้านการใช้แรงงานชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ชาวเขานี่คงไม่เป็นโรคเรื่องของโดสเอฟเฟกต์ที่สมองเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่คุณรัศมีมณีนิลได้เล่าไปในช่วงที่แล้วของเล่มแล้วเล่มเล่าในทุกวันอาทิตย์เพราะว่าชาวเขาก็ไปอยู่กลางแจ้งอยู่ที่โล่งๆเดินออกกำลังบ่อยๆก็มีความที่จะเป็นปฏิสัมพันธ์พูดคุยสื่อสารกันสื่อสารด้วยภาษากันทั้งภาษากายทั้งภาษาใจทั้งภาษาจากธรรมชาติที่ใช้ใบไม้อย่างนี้ก็ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เปิดไม่ได้จบก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคิววันนี้0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปจนถึงเที่ยงคืนในวันนี้แล้วก็ที่ขอมาทาง Google Form แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็ได้ส่งกันมาให้อันนี้ก็มีเพลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในไลน์รู้สึกว่าเรื่องของการรับฟังที่

พลงกนกพงศ์คนฟังเสียงฝนก็นะฮะมีพี่ตู่มาด่วนพี่โยอยู่สถานีกลางคุณเลขาแม่ให้คนนวยมาหาผมทำไมเดี๋ยวผมก็ต้องไปพักแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตีห้าต้องตื่นแล้วก็เข้าเวรเลยพอดีก็จะกลับไปบ้านนั่นแหละครับแล้ว อีกสองสามชั่วโมงก็ต้องเดินทางมาอีกแล้วก็เลยอยู่ซะเลยพอดีแก้ไขข่าวนี้ก็ต้องมีข่าวสารที่จะต้องเสนอโดยการเพิ่มเติมหรือว่าทันทีทันใดนี่ก็ค่อนข้างจะมีเยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไปนะครับแล้วก็ทางออนไลน์นี่ก็ลองติดต่อทางนันเทคนิคกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็มีความพยายามก็ดีแล้วส่วนที่ท่านที่เข้ามาในไลน์นะฮะก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ยอดก็909ยังไม่ถึงพันสักทีหนึ่งนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและทีมงานก็ในคืนวันนี้แล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form ด้วยกับเพลงน้ำฝนที่ค้างไว้เมื่อวานนี้ครับ

0: พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี
1: สี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับเพลงถนนชีวิตที่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้เปิดค้างเอาไว้ก็คุณจรัสที่ขอมาจัดให้แล้วจากสิงหานครได้ฟังแล้ววันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้านั่งฟังเรื่องของทั้งแลนบิดเรื่องของไทยเรื่องที่จะมีการขุดในพื้นที่ที่ให้เป็นเส้นทางเดินเรือแล้วก็เส้นทางที่จะต้องมีการติดต่อค้าขายหรือให้การขนถ่ายขนสินค้าจากที่ต่างๆมาก็ได้รับความรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเราต้องถ้ามีอะไรที่มันจะต้องทำให้พัฒนามากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะให้มีการติดต่อหรือว่าให้คุ้มค่าแล้วก็ทางในประเทศชาติของเราได้ประโยชน์มากสุดแต่ว่าอันหนึ่งก็คือนั่งฟังอยู่อันหนึ่งที่สะดุดในความรู้สึกก็คือว่าบ้านเรายังมีดีอยู่เรื่องมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นนี่บางทีเราต้องซื้อดินจากบางประเทศเนี่ยมาถมเพื่อจะปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้รสชาติที่ดีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่แบบมีดินที่ดีมีชัยภูมิที่ดีมีเรื่องของภูมิอากาศที่ดีอยู่ก็ยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเราก็คงจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องราวเหล่านี้กันแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ลืมตาอ้าปากไม่ยากจนอย่างเช่นทุกวันนี้อยู่ให้ได้นะฮะคุณจ๊อกวสันต์บอกพรุ่งนี้โปสเตอร์สีแรงเข้มเป็นไปตามโทนสีของชุดศิลปินนี่จะอ่อนลงก็ได้ก็ไม่ไปด้วยกันจะพยายามปรับให้ซอฟลงนะไม่เป็นไรครับเพื่อนเนี่ยก็จะเข้มก็ไม่เป็นไรก็ตามใช่ตามโทนของศิลปินตอนนี้โทนก็เข้มนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านก็เรียกว่าโอ้โหแบบเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนาซีเผือกซึ่งเมื่อแต่ก่อนในอดีตที่ได้ทำงานด้วยกันมาก็คงจะมีเรื่องราวโอ้ส่งเพลงมาเยอะเลยนานนี่แกเข้มแข็งแข็งแรงเพลงทั้งของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็10กว่าเพลงแล้วของน้าอีก20กว่าเพลงเนี่ยไม่สงสารคนดูบ้างเลยนะอะไรจะลุยถ้าขนาดนี้นะครับแกบอกไม่ได้ถ้ามาทนดนตรีของหนูโยแล้วต้องจัดเต็มฮะก็โอ้เพลงแบบเพลงฟังเท่านั้นเลยในของคนดันเกวียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมด34เพลงแอดมินช้างน้อยเรียงเพลงให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่ผ่านมาก็คือส่งมาจากพี่แววคนดันเกวียนก็จะแบบเอียงไปเอียงมาตกขอบอะไรนะตกหล่นไปตรงนั้นทีเขียนไปก็มันแบบมันบรรทัดมันไม่ตรงกันก็เลยให้น้องแอดมินช่างน้อยซึ่งเขาทำงานแล้วนะฮะเผอแป๊บเดียวนี้ดุ่มน้อยนี่ก็ทำงานแล้วก็งานเยอะด้วยนะฮะก็เรียงเพลงมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี่34เพลงมีกี่ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงได้ครับก็จุดใจกันไปฮะชมฟรีหลายท่านที่จะมาแล้วก็มาชมในวันนั้นคือวันศุกร์ที่29ก็มาเลยนะฮะมากันเลยก็ยังมีที่ว่างซึ่งก็คิดว่าจะมีผู้ที่จองแล้วถ้าไม่ได้มาอาจจะให้สิทธิ์ท่านที่ walk in หรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันก็ตั้งแต่บ่าย3เริ่มเปิดลงทะเบียนก็ประมาณ3โมงครึ่งแล้วก็รับบัตรที่คุณจ๊อกวสันต์เราได้ออกแบบไว้ให้เนี่ยจะเป็นบัตรเนี่ยจะเป็นภาพของแต่ละครั้งที่เราออกแบบเป็นโปสเตอร์แล้วก็ทำเป็นบัตรที่มีเลขที่เอาไว้เพื่อที่จะให้สุ่มเลขที่ของแต่ละบัตรนั้นในการรับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดทนดนตรี ของ31ปีก็ที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบเช่นเดียวกันก็แจกฟรีครั้งละประมาณ30ตัวนะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งที่เราจะได้พบกันก็บัตรนี้ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เดินทางมาชมครับเพลงที่เมื่อสักครู่นี้ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452ก็พูดถึงกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็มอบเพลงนี้ให้ของพี่แอดคาราบาวครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันนะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง
1: สี่ทุ่ม45นาทีมอบให้สองดวงดาวเลยฮะทั้งดวงดาวที่พี่เขียวจะมาร้องให้ฟังกันในเย็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ทางที่เดียวกันกับช่อง NBTและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เลยต่อเนื่องกับเพลงที่มาจากงานเขียนทั้งเพลงที่เกิดขึ้นจากงานเขียนเนี่ยมันก็มีกันหลายเพลงเพลงของอมตะที่มาจากงานเขียนของนวัตวรยางกูลผู้ล่วงลับไปจิงหรีดกับดวงดาวก็เปรียบเทียบกันดีนะฮะทั้งสิ่งที่อยู่ในพื้นดินที่ต่ำต้อยกับสิ่งที่อยู่บนฟ้าที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ว่าก็ยังที่จะมองเห็นและไขว้คว้าซึ่งกันและกันก็เป็นแบบนี้ฮะเรื่องของผมพอดีมีเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังโทรมาทาง0816346452จากสุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเข้าในเฟซในอะไรไม่ได้เลยติดตามเขาไม่ได้ไอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะขอเพลงหัวใจทศกัณฐ์คงจำไม่ได้ว่าของใครใครจำได้บ้างแล้วก็จากสุราษฎร์ที่มาสักครู่นี้มีขอตอนยะตะตอนย้อนตะตอนย้อนเนี่ยน่าจะเป็นเพลงหานี่บอกเฮ้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของไอซิเผือกที่พูดถึงเสี่ยวเพลงอะไรนะเพลงถามว่าเป็นหรือนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าเล่นชื่ออะไรชื่อเพลงที่จะแสดงในวันที่29นั้นจะมีเพลงนี้หรือเปล่านะฮะหลายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าเยอะมากเลยเล่นหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะฮะมีสระบุรีเลี้ยวขวาด้วยนะครับดอกไม้ในกระจกสมพรป่าเด็กปั๊มก็ต้องมีอยู่แล้วเอ๊ะเพลงอะไรนะเดี๋ยวรถไฟสายประดังนี่ก็มีด้วยลอยลมบนเพลงหมู่บ้านกุหลาบปากสันไม่มีเพลงนั้นนะเพลงเสียงอีสานใช่ไหมฮะเป็นเสียงอีสานน่าจะมาสักครู่นี้ที่ขอมาทาง0816346452อันนี้ที่ขอที่โทรเข้ามาเดี๋ยวผมจะไม่ได้รับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะให้ไว้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาเหมือนกันนะครับคงจะปิดท้ายกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกันนะครับ

อยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่ท่านก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานน้องนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงหรือว่องสี่คนมาเล่น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
10: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้1,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวในเวลา 20:00 นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกทางตอนบนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์ประสานแพลตฟอร์ม Facebook ตรวจสอบมาตรการชุมชนหลังมีการเผยคลิปอนาจารบนโซเชียลแต่ไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคนดูได้
11: พลตำรวจตีชาติตะการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยคลิปลามกอนาจารบนโซเชียลมีเดียว่าได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบที่อยู่หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตหรือ URL รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดอีกทั้งยังประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มกรณีไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคลิปลามกดังกล่าวได้ทั้งที่มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งโดยไม่ได้ลบหรือระงับเนื้อหาในทันที พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1441และเตือนว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ถือเป็นคอนเทนต์ขยะที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใส
12: นายเวทาวช่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าอันดับหนึ่งเรื่องกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใสซึ่งกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเป็นข่าวปลอมปัจจุบันไม่มีการจัดเตรียมหรือประกาศในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทั้งในการนำเสนอวิชาการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ขอให้ประชาชนเลือกเชื่อข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนันนภาแสงตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ันนี้ที่ไปนั่งฟังผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งการเดินเรือทั้งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งโลจิสติกเรื่องเส้นทางของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ว่าจะขุดเส้นทางทั้งแลนด์มาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็คลองไทยแล้วก็เส้นทางอื่นๆอีกแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอย่างเช่นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะต้องทำยังไงยกขึ้นยกลงเส้นทางที่จะถ้าเรือการเดินเรือจากประเทศที่มาแล้วก็ขนตู้สินค้ามาเยอะๆโดยที่ไม่ต้องพักแวะพักแล้วก็ตรงเข้าไปเลยเนี่ยจะใช้มันจะคุ้มค่าอะไรยังไงเขาได้ฟังอย่างเดียวเราก็โอ้โหความรู้เขามากมายมหาศาลแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินเรือต่างๆด้วยมีที่ขอเมื่อวานนี้นะฮะมาดามอ้อยฟังทาง PRD Streaming Platform เว็บของกรมประชาสัมพันธ์ฟังออนไลน์ไม่ได้มา2วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้แจ้งมาเรฟูจิแล้วต้นในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอบคุณมากค่ะได้ฟังเรฟูจิแล้วเช่นกันครับคุณพัทระ438บอกนักปั้นกระทอนอาจารย์สีเผือกจากงานติดเขาเราเพื่อนกันที่ลพบุรีครับแม่ว่องไวคุณมาเดียวส่งภาพมาให้เลยอาจารย์แข็งแรงก็ดีใจก็หัวใจทศกัณฐ์ต้นฉบับเป็นของพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องครับคุณเป็ด ND91 ขอบคุณมากครับก็โหจะดีจะฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เลยเหรอที่จัดลูกทุ่งถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่เข้าเกลียบเพลงเก่าของเจนพบจบกระบวนวันขนาดนั้นไม่ได้เจอนะเจนพบมานานแล้วครับกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ในวันนี้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะ Google Form ที่ให้ไว้ก็จะใช้ให้ในชั่วโมงสุดท้ายนี้

ป็นศิลปินที่ผมไปเจอตอนเขาใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่ไปเป็นพิธีกรให้กับทาง Road for Life 4วิถีเพื่อชีวิตแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสำหรับสมชายใหญ่เดี๋ยวยังไงก็อย่างนั้นยังดำรงสภาวะแบบเพื่อชีวิตจริงๆแล้วก็หายจากก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็สมองก็ได้รับความกระทบกระเทือนแต่ตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ดร.ณรงค์ชูศรีชัยดอนจิริสุพรรณบุรีฟังชัดแจ๋วเลยนอนฟังเพลินดีๆนอนฟังเพลินๆดีขอบคุณครับคุณโยนะครับก็ดีครับเล่นดนตรีทำให้ช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องของจิตใจทั้งสมองก็อย่างที่คุณรัศมีวันนี้นำเสนอไปในช่วง3 ทุ่มครึ่งสมองของเรานี่มันก็ซับซ้อนมากจริงๆมันเต็มไปด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะเราจะเก็บความทรงจำบางทีความทรงจำนั้นก็จะลืมแล้วสุดท้ายพอถ้าอายุมากๆเราก็จะความจำเสื่อมแล้วก็ลืมไปมันก็ไม่เป็นอะไรที่เราก็คงจะเหมือนกับเครื่องเครื่องกดนั้นนั่นเองพอมันใช้ไปนานๆก็อ่อนล้าหมดสภาพของมันไปนะฮะงั้นก็ต้องรักษาไว้ให้ดีอย่างเช่นที่เพลงนี้ที่บอกไว้ปู่ชิวที่คุณขอมาทาง Google Form และที่ลาดกระบังบอกอยากฟังเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรครับเมื่ออยากฟังเราก็จัดให้ถึงเพื่อนครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ไม่ทราบว่าเคยยิ้มกลางสายฝนกันหรือเปล่าแต่ผมนี่เคยยิ้มกลางสายฝนมาหลายหนในยามที่ได้เคยไปอยู่ในป่าเขาแล้วมีความยากลำบากหรือว่าเกิดเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จนั่นก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเหมือนกันก็เป็นพลังในทางที่จะทำให้มุ่งมั่นทำงานในบรรลุเป้าหมายเช่นในที่คุณรัศมีนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา The Dose Effect อยู่ข้อหนึ่งข้อที่7ว่ามุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายสมองของเราได้ทำงานตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รู้สึกได้ว่านั่นคือพลังนะครับเหมือนยิ้มกลางสายฝนที่นางาได้เขียนขึ้นแล้วทำให้เป็นความรู้สึกว่ามันกับเป็นพลังแรงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าเจอความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นและตั้งใจว่าจะให้พี่แดงมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของนางา78ปีในทนดนตรีไลฟ์เดือนหน้าเนี่ยก็พอดีเห็นคิวก็มีทั้งคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วก็เลยเอาไว้วางเว้นไว้ซะก่อนถ้าปีหน้าได้ทำหน้าที่ต่อนะฮะก็คงจะได้เชิญศิลปินมาอีกหลายต่อหลายท่านครับยังไม่ได้มาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นะฮะหรือว่าเอสันติภาพหรือจ็อบทูดูนะฮะพี่จ็อบทูดูอนทวัชชัยชูเหมือนพยาลักษณ์อาภากาศอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายคนนะครับศิลปินแล้วอย่างที่พลาดไปอย่างเช่นที่ต้องยกเลิกกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เสือธนพลหรือว่าทั้งทีชยเดชนะฮะเพราะว่าก็เวลาของเรากับการจัดกิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยหลีกคอยเลี่ยงกับเรื่องถ้าไปตรงอะไรกันกับงานของทางราชการกันก็จะต้องหลีกต้องเลี่ยงกันนะฮะของเรานี่ก็เสียวๆเกือบๆจะไม่ได้จัดอยู่เหมือนกันในเดือนนี้ก็ได้จัดแล้วครับก็ยังมีงานชนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะรู้สึกจะเป็นงานใหญ่ๆอยู่หลายงานด้วยครับก็เป็นช่วงที่หลายเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452นะฮะแล้วผมก็ช่วยจัดเพิ่มเติมให้ด้วยครับก็เต็มที่ที่คุณได้ขอกันไว้ว่าจะเป็นทั้งไม้เมืองที่จัดให้แล้วดุมจำปานะฮะแล้วก็สักครู่ที่ผ่านมาตะวันล้าจะหล่มสักก็ได้ฟังกันหลายๆคนก็นึกถึงครูสันผู้จากไปแล้วก็ได้เคยร่วมกิจกรรมต่างๆกับทนดนตรีเราเคยได้เดินทางร่วมกันกับครูสันอย่างนี้เป็นต้นอ๋ออ่านเรื่องของบทความเรื่องของครูสันนะฮะคุณพัดเขียนมาครับเพลงเพราะๆคืนนี้นอนหลับฝันดีครับพี่น้องคุณอ้อยเอเจครับก็ทั้งที่ได้เลือกกันมาแล้วก็ที่ผมได้เลือกให้ด้วยนะฮะก็จะได้สอดคล้องกันแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดก็ได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีบทเพลงเพื่อชีวิตที่ให้คุณได้ฟังกันอีกนะฮะก็อีกสักช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับ

34ปีเหตุการณ์เดือนพฤษภาแล้วก็เพลงที่สายกระแดงเข้ามาคอยเพื่อนมอบให้แล้วเราคงจะปิดท้ายกันในคืนวันนี้สำหรับทนดนตรีโดยผมวิญญาณรุ่งสมัยและก็คุณชุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของเราต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัสันต์วงสว่างมูลนิธิเทียมแสนเตือนใจชมันเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนะอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและผมวิญญาณรุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ที่29เราพบกันกับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนัสิเพือกคนดันเกวียนคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนลาตีสวัสดีครับ

แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 นทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากบุริที่ปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยในรายการด้วยช่วงของสมการชีวิตเพื่อว่าเราจะมีข่าวสารข้อมูลหรือว่าสิ่งใดๆในชีวิตประจำวันของเราที่จะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณสมบัติ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับพระอาจารย์ครับมีคนตั้งคำถามนะครับตั้งคำถามมานะครับว่าทำไมคนไทยเนี่ยชอบไปทำบุญอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เขาเปรียบเทียบบอกว่าคนไทยชอบทำบุญนะครับไม่เคยเกี่ยงงอนไม่เคยอะไรเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆแต่คนไทยไม่ชอบเสียภาษีก็บอกว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีครับพระอาจารย์ครับพอเราเห็นเรื่องนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงครับ
1: สองมุมตรงนี้นะคือข้อแรกคำว่าทำบุญเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ทานถูกไหม
0: เรื่องการให้ทาน
1: โอเคข้อที่หนึ่งประเด็นแรกคือถ้าแบบมีเงินเยอะอยู่แล้วไม่ชอบเสียภาษีแสดงว่าเนี้ยสายหมู่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าให้ทานเนี่ยคุณหวังว่าเดี๋ยวจะได้สิ่งนั้นเดี๋ยวจะได้สิ่งนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าเสียภาษีนี่คือคุณเสียไงคุณไม่ได้ได
0: ้โอ
1: ้คุณเสียออกไปไม่ได้ว่าฉันจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะแต่พวกที่เขาให้ทานนะให้ทานแล้วก็หวังเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือเขาคิดว่าเขาจะได้เขาคิดว่าเขาจะได้เพราะนั่นคือลักษณะนี้คือของสายหมู่สายมูเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้ทานแล้วก็ขอให้ลูกช้างถูกหวยอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้ได้โปรเจกต์นั้นอย่างนี้เป็นต้น
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นแรกคือสายมูอาจจะมีรายได้น้อยหรือรายได้มากนี้ไม่มีปัญหาล่ะแต่ก็เพราะว่าถ้าเขาอยากจะมูเนี่ยคนรายได้น้อยก็มูได้คนรายได้มากก็มูได
0: ้ครับ
1: นี่ประเด็นที่หนึ่งที่เห็นกันเป็นทั่วไปจะเป็นนี้ประเด็นที่สองนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอาจารย์มองว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณไม่ได้เป็นสายมูแล้วก็มีจิตใจกว้างขวางเนี่ยแต่ว่าทำไมเก็บภาษีก็เก็บภาษีละคือแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยคนรายได้น้อยซะส่วนมากคำว่าคนรายได้น้อยหมายความว่าโอ้โหฉันรายได้ก็ต่ำอยู่แล้วเนี่ยนี่จะมาขูดรีดภาษีเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะจ่ายอันนี้คือประเด็นที่สองที่ว่าถ้าเขารายได้แบบไปได้น้อยนะแล้วจ่ายภาษีมากอยู่แล้วจู่ว่าฉันจะแบ่งจ่ายทรัพย์ทำบุญดีกว่าแต่ถ้าคนที่เขามีรายได้มากแล้วก็จะจ่ายภาษีแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับว่าฉันมีรายได้มากฉันจ่ายภาษีได้มันก็จะไม่มีปัญหาไงเหมือนอย่างพวกประเทศที่มีรายได้สูงภาษีเขาแพงกว่าของเราอีกแต่เขาไม่อิดออดในการที่จะจ่ายเพราะว่าเขาจ่ายได้เขารายได้สูงไงแต่ถ้าประเทศที่รายได้น้อยแล้วยังจะมาเก็บภาษีนั่นภาษีนี่ก็ว่าฉันไม่จ่ายละอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมเรื่องของเศรษฐกิจนั่นก็จะมองได้สองมุมนี้แต่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในเคสแรกนี่สิที่ว่าให้ทานเพื่อที่หวังจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นสายหมู่จะมากกว่า
0: โอ้ครับคือแค่คำเนี่ยมันก็มีผลมีแรงจูงใจต่อการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพระอาจารย์เพราะว่าบอกว่าทำบุญเนี่ยพอทำบุญปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงการสั่งสมบุญเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีหรือเพื่อชาติหน้าเนี่ยคือมีแต่ได้กับได้แต่พอบอกว่าเสียภาษีมีคำว่าเสียปุ๊บเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหมันเป็นการบังคับตามกฎหมายมันไม่ใช่ความสมัครใจมันมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาเลยใช้คำอื่นแทนนะฮะใช้คำว่าชำระภาษีชำระภาษีแทนไม่ใช่คำว่าเสียภาษีแล้วพระอาจารย์มันก็มีผลเหมือนกันนะคือบางทีทางจิตใจเราบอกเสียภาษีเปลี่ยนเป็นชำระภาษีฟัง
1: มีส่วนมีส่วนทีนี้ประเด็นที่สำคัญหนึ่งคือว่าจริงภาษีที่เราชำระไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าสูญหายไปไหนแต่มันไปใช้พัฒนาประเทศชาตินะ
0: ครับ
1: สวัสดิการของเราถนนต่างๆสวัสดิการภาครัฐก็เอามาจากภาษีประชาชนนี่แหละใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่มองมุมนี้ที่น่าสนใจในประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจคือว่าแต่ว่าภาษีที่เอาไปเนี่ยมันไม่ได้ไปถูกใช้งานได้อย่าง 100% นะสิ
0: คือค คือคนมองว่าภาษีเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่การแบ่งปันใช่ไหมฮะคือเงินเนี่ยจ่ายไปปุ๊บเนี่ยมันควรจะเป็นการลงขันเพื่อสร้างสวัสดิการร่วมกันของประชาชนแต่บางทีก็มองว่าการเสียภาษีไปเนี่ยมันถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือมันยังไม่เห็นผลน่ะสมมติผมจ่ายเงินไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมผมยังรู้สึกว่าบ้านผมยังน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์
1: อืมใช่เพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบราชการระบบการเมืองที่ว่าคุณนำภาษีประชาชนไปใช้อย่างถูกต้องไม่ช่อโกงอย่างนี้นะประชาชนมีความมั่นใจเขาก็จะจ่ายภาษีได้ไม่มีปัญหาถือว่าช่วยบ้านเมืองคิดอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วก็การให้ทานเนี่ยมันเป็น
0: ครับ
1: มันเป็นคือเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยให้ทานดิฉันยังได้เต็มๆแต่ถ้าเปรียบว่าฉันให้ภาษีถือว่าใช้คำเดียวกันเลยนะให้ทานกับให้ภาษีเนี่ยให้ภาษีนี่ฉันอาจจะไม่ได้เต็มๆนะเพราะมันไปไหลเข้ารั่วออกไปในทางคนช่อโกงใช่ไหมแต่ให้ทานนี่ฉันได้เต็มๆว่าบุญของฉันเต็มๆต่อให้ฉันมูก็ตามมาเพราะฉะนั้นต้องปรับทัศนคติตรงนี้ในความที่ว่าหมายถึงว่าระบบบ้านเมืองนะระบบบ้านเมืองระบบราชการต้องปรับในการที่ว่าให้เขาได้เต็ม
0: ๆครับ
1: แล้วก็ถัดมาอีกที่จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกันในข้อที่3ก็คือเงินที่เราจ่ายออกไปในการให้ทานก็ตามให้ภาษีก็ตามเนี่ยนะคุณจะต้องแบ่งจ่ายให้ถูกต้องโดยแบ่งจ่ายให้ถูกต้องในกรณีของให้ภาษีเนี่ยจะเป็นอยู่ในส่วนที่2นะเพราะว่าเราต้องมีการค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อนนั่นคือใช้จ่ายในการซื้อข้าวของโยกยาอะไรต่างๆที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพแต่เสร็จแล้วก็มาให้ภาษีนั่นนี่คือค่าใช้จ่ายที่2ค่าใช้จ่ายที่3เนี่ยคือให้คนช่วยเหลือคนอื่นทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในอันที่4เนี่ยจึงค่อยให้ทาน
0: ครับ
1: เนี่ยมันจะต้องเป็นลำดับ4ลำดับนี้เนาะมากน้อยก็แบ่งสัดส่วนกันเนาะก็โดยปกติแล้วทางกรมสรรพากรก็จะมีสูตรคำนวณเนาะว่าถ้าคุณจะให้ระดับที่2เนี่ยคุณจะให้ตรงไหนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยของเงินหักนั่นนี่ไปก็ขั้นที่1ก่อนใช่มั้ยต้องมีเท่านี้แสนเท่านั้นล้านแล้วก็ถึงจะค่อยมาคิดเปอร์เซ็นต์เป็นจ่ายภาษีให้ภาษีเท่านี้แต่3 4เนี่ยเรายังต้องคำนวณเองของเรานะ3 4เราคำนวณเองของเราว่าเราจะให้เท่าไหร่ก็มากน้อยปรับตามส่วนนั่นเอง
0: ครับคือเรื่องของภาษีกับการทำบุญเนี่ยคือมันเห็นผลตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือถ้าคนไปทำบุญปุ๊บเนี่ยคือตั้งจิตอธิษฐานย้อนเงินลงตู้บริจาคเนี่ยเขาได้ทันทีเลยเขารู้สึกว่าโอ้โหฉันได้บุญทันทีเลยแต่พอเสียภาษีไปปุ๊บมันไม่เห็นผลทันทีไงพระอาจารย
1: ์
0: บางทีมันอาจจะชำระ

0: ต้องรอตายตายก่อน
1: ใช
0: ่ถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาโอ้มันไม่ได้เห็นผลเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ไอความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเรานี่ต่างหากที่เราปรับได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันเราเอาความรู้สึกตรงนี้มาใช้กับเรื่องการให้ภาษีก็ได้สมมติเราให้ภาษีเสร็จปุ๊บโอ้เขา e-filing มากดโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเออแล้วว่าเอ้ยนี่เราร่วมพัฒนาประเทศชาติเราตั้งจิตอย่างนี้เราคิดอย่างนี้นี่คือความคิดไงความคิดเราตั้งจิตเราปรับความคิดของเราว่าเฮ้ยนี่คือการพัฒนาประเทศชาตินี่เป็นส่วนรวมให้คนอื่นเฮ้ยเราในขณะที่คนอื่นตระหนี่ฉันให้อย่างเงี้ยโอ้ฉันจิตใจด
1: ี
0: อย่างเงี้ยเราปรับมุมมองอย่างนี้ได้แต่เราก็จะแฮปปี้เดี๋ยวนั้นตอนที่ให้ภาษีได
1: ้โอ้จริงครับอยู่ที่การปรับความคิดจริงๆพระอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเราไปทำบุญที่วัดหย่อนตู้บริจาคถวายสังฆทานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลทันทีใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นถวายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระอะไรกันในวันนั้นแต่ว่ามันในแง่ความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าได้เป็นผู้ให้แล้วพอได้เป็นผู้ให้ปุ๊บเนี่ยฉันก็เหมือนได้สั่งสมบุญบารมีจริงๆภาษีก็เหมือนกันการชำระภาษีเนี่ยมันก็เหมือนการสั่งสมบุญบารมีเราเป็นผู้ให้คนที่ได้รับเนี่ยก็ย่อมจะเหมือนกันก็คือได้บุญเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: แล้วตรงนี้นะมีพุทธพจน์ที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพญานาคด้วยนะ
1: ครับ
0: พูดถึงพวกพญานาคเนี่ยเขาไม่มีนาบุญหมายถึงว่าเขาไม่มีการใส่บาตรบิณฑบาตในพวกพญานาคไม่มีวัดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยในเทวดาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแต่ว่าเงินทองเขาเยอะแยะแล้วเขาทำไงเขาไม่ได้ใส่บงใส่บาตรอะไรได้ใช่ป่ะเอากรณีของพญานาคเนี่ยว่าเช่นคุณให้เงินลูกหมายถึงว่าให้อาหารลูกดูแลลูกเนี่ยภรรยาสามีอย่างเงี้ยดูแลดีอันนี้บุญแล้วนะบุญเลยทำอย่างเงี้ยเป็นประจำเนี่ยทำอย่างเงี้ยประจำเราดูแลครอบครัวเราอย่างดีตายไปเกิดบนสวรรค์ได
1: ้ครับ
0: มีค่าเท่ากับการให้ทานแล้วแล้วก็คือให้กับแทนที่ว่าจะให้กับพระให้กับวัดก็ให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับสามีให้กับใครก็ได้เนี่ยเราให้กับบ้านเมืองหมายถึงว่าให้ภาษีแล้วเราก็ให้กับคนอื่นที่เขาจะต้องมารับสะพานนี้ไปมารับเงินภาษีนี้ไปอ่ะก็เป็นการให้เหมือนกันแต่ตั้งจิตแบบเนี้ยก็ถือว่าได้บุญแล้วไงได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นเราตั้งแต่ขั้นแรกเลยที่ว่าเราใช้จ่ายซื้อกับข้าวซื้ออาหารขึ้นรถเมล์ให้เงินค่าอะไรกับเบี้ยเลี้ยงให้กับลูกอย่างเงี้ยนะให้กับภรรยาหรือสามีคู่ครองเราให้เงินค่าจ้างลูกน้องพวกนี้คือกิจที่ถูกต้องควรทำได้บุญเลยอันนี้ได้บุญเลยตั้งจิตแบบเนี้ยเราก็ถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วบุญก็เกิดขึ้นกับจิตใจเรานั่นเองใช่ไห
1: มครับนอกจากนี้ครับมีหลายอย่างเงื่อนไขสำคัญที่ท่านจะต้องรู้นะครับเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยมันมีการลดหย่อนภาษีด้วยพระอาจารย์ e-donation คือถ้าเราบริจาคให้กับวัดผ่าน QR code เนี่ยได้ลดหย่อนภาษีนะครับ
0: เรียบร้อย
1: หรือว่าจะไปบริจาคให้มูลนิธิหรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆอันนี้ได้ลดหย่อนภาษีถึง2เท่านะครับโรงพยาบาลรัฐสถานพยาบาลราชการสถานศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยลองไปดูเงื่อนไขดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีนะครับในการที่บริจาคผ่านโรงพยาบาลรัฐเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีศรีราชมูลนิธิหรือว่าโรงพยาบาลเด็กอะไรต่างๆโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าถ้าท่านบริจาคผ่าน QR code หรือว่า e-donation วัดเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะ e-donation หมดแล้วนะพระอาจารย์ถ้าเกิดสแกนผ่าน QR code เนี่ยผมลองไปดูแล้วปรากฏว่าอ๋อมันสามารถที่จะลดหย่อนภาษีด้วยนะฮะนี่ครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมบุญให้กับทุกท่านนะครับสำคัญอย่างที่พระอาจารย์บอกมันอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆพระอาจารย
0: ์
1: รูปแบบการให้เนี่ยก็คือภาษีก็คือการให้เหมือนกันให้ส่วนรวมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับมุมมองใหม่ว่าการชำระภาษีเนี่ยไม่ใช่การเสียนะฮะแต่ว่ามันเป็นการให้กับประเทศชาติและประชาชนทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการมุมคิดนะฮะสำหรับคำถามที่มีคนชอบตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีหรือว่าชำระภาษีนะครับอ่ะคำถามต่อไปพระอาจารย์ครับเป็นเรื่องถึงบาปบุญคุณโทษละครับโอ้ก่อนที่ไปคำถามนี้เมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดนิดนึงเรื่องของพญานาคอันนี้เป็นข้อสงสัยส่วนตัวของผมครับพระอาจารย
0: ์
1: พญานาคเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ผมไปวัดหลายวัดเนี่ยทำไมเขาชอบสร้างพญานาคหรือว่ามันมีเกี่ยวกับการมูเกี่ยวกับพญานาคพระอาจารย์เกี่ยวอะไรกับทางพระพุทธศาสนาพระอาจารย์พญานาคเนี่ยฮะ
0: ถ้ ถ้าจริงๆแล้วนะเราพูดเอาตามหลักพุทธศาสนาเลยเนาะว่าพญานาคที่เป็นผู้มีศีลอย่างนี้ละกันพญานาคแม้แต่พระพุทธเจ้าเองสมัยเป็นโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นพญานาค
1: เคยด้วยเหรอครับ
0: เคยแล้วก็รักษาศีลนะรักษาศีลในความที่ว่าเป็นสร้างศีลบารมีนะศีลบารมีบารมีศีลเนี่ยทำให้เต็มขึ้นมาก็จะพูดเรื่องนี้เป็นประจำแต่ว่าเขาจะไม่ได้บรรลุโสดาบันนะจะไม่ได้เป็นอริยบุคคลกันใดกันหนึ่งถ้าเรานึกถึงพญานาคเราควรจะนึกถึงศีลเราควรจะนึกถึงศีลเพราะอะไรเพราะนี่คือเอาหลักธรรมนะเพราะเรื่องในอดีตไม่ว่าจะชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนั่นนี่โน้นหรือว่าเคยเกี่ยวข้องกับพญานาคเนี่ยพญานาคก็คืองูประเภทหนึ่งของสมบัติเป็นงูที่ว่าเอาว่าเฉลี่ยแล้วก็มีพิษละกันนะเป็นสัตว์มีพิษมีทั้งเขี้ยวและพิษนะและพลังนะในการที่จะทำร้ายคนอื่นประเด็นของพญานาคคือว่าคุณมีเครื่องมืออะไรคุณก็จะใช้เครื่องมืออย่างนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสุนัขคือหมาเนี่ยนะมันมีแต่ปากใช่ไหมมันจะถือของมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับหมาตัวอื่นมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับมนุษย์มันก็ใช้ปากมันจะกัดคนอื่นทำร้ายคนอื่นก็ใช้ปากปากเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือของสุนัขไม่ว่าจะทำร้ายพูดคุยกินอาหารถือของเล่นกันมันใช้ปากหมดเลยเพราะมันมีปากอย่างเดียวไงโอเคป่ะนี่คือตัวอย่างของสุนัขใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้คนมันมีเครื่องมือหลายอย่างมีทั้งมือทั้งเท้าทั้งอะไรมันใช้เครื่องมือได้หลายอย่างเอาไม้มาต่อเป็นเครื่องมือคนเรามันใช้มีเครื่องมืออะไรเราก็ใช้เครื่องมือหลายอย่างไม่มีปัญหากลับมาที่พญานาคพญานาคมีเครื่องมือคือพิษของมันเพราะมันเป็นสัตว์มีพิษไงจะใช้พิษเท่านั้นแล้วก็ฤทธิ์อะไรต่างๆที่เหล่าพญานาคจะมีเช่นลำแสงออกจากตาพิษประเภทนั้นประเภทนี้กำลังในการที่จะคือซึ่งทักษะหมายถึงว่าเครื่องมือของเขาทั้งหมดอ่ะมันเป็นอันตรายทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: เป็นอันตรายทั้งหมดเลยแต่ประเด็นคือของบริษัทเขาไม่ใช้เครื่องมือนั้นทำร้ายคนอื่นไม่ใช้เครื่องมือนั้นในการเบียดเบียนคนอื่นเข้าใจไหมฉันมีพิษแต่ฉันก็ไม่ใช้พิษฉันมีเขี้ยวแต่ฉันไม่ใช้เขี้ยว
1: ครับ
0: ฉันมีเล็บแต่ฉันไม่ใช้เล็บก็อย่างสมมติเราจะด่าเพื่อนอย่างเงี้ยเรามีคำด่าดีๆตั้งเยอะแยะแต่ฉันไม่ด่าเธอ
1: ครับ
0: ทำไมฉันจะพูดดีๆกับเธออันนี้คือคนดีๆก็จะคิดอย่างนี้ไงเข้าใจไหม
1: คร
0: ับ คือถ้าปากใครจัดๆหน่อยนะคือก็มักจะเขาจะใช้คำจัดๆของเขา
1: อัน
0: นั้นนั่นเพราะเขาจะใช้เครื่องมือที่เขาถนัดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาฝึกมาเต็มที่นะแต่กรณีพญานาคเนี่ยเขาจะไม่ใช้เพราะว่าเขาเห็นว่านี่คือศีลของฉันฉันถ้าใช้ไปปุ๊บเขาตายคนนั้นตาย
1: ครับ
0: เอาตายแล้วฉันไม่ทำเพราะนั่นนี่คือเป็นศีลและบารมีอันนี้คือหลักธรรมนะคุณสมบัตินี่คือหลักธรรมเราต้องคิดอย่างนี้เราเห็นพญานาคเราต้องนึกถึงศีล
1: ครับ
0: แต่ว่าที่เขาสร้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้สิเข้าใจไหม
1: โอ
0: ้ครับมันจะเป็นลักษณะแนวมูแนวที่จะขอพรนั่นนี่อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ใช่ครับคือมีแต่ขอพรพญานาคนี่นั่นนู่นอะไรกับพญานาคคือจะเป็นอย่างนั้นไปซะหมดผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวัดเดี๋ยวนี้ทำไมเขาชอบสร้างพญานาคและสร้างองค์ใหญ่ๆด้วยแล้วก็มีความเชื่อพุทธศาสนิกชนก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าอ๋อถ้าฉันไปบนบานศาลกล่าวมูกับพญานาคแล้วฉันจะต้องถูกหัวจะต้องนั่นต้องนี่ซึ่งผมก็งงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเกี่ยวอะไรกันพญานาคฮะอาจารย
0: ์แล้วก็ที่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็คือในการที่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆเนาะพญานาคก็จะมีพญานาคมัจจุลินนะจะมารักษาพระพุทธเจ้าหรือถ้าเรานึกถึงความดีของใครก็ตามไม่ว่าจะท้าวเวสสุวรรณพญานาคเนี่ยคือมันดีหมดอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: เรานึกถึงความดีที่เขาทำอันนี้คือสิ่งที่ดีก็ถ้าเราเห็นเขาสร้างเราก็นึกถึงความดีของพญานา
1: ค
0: เราก็จะไม่งมงายไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะตั้งอยู่ในธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งพญานาคก็ปฏิบัติ

0: ว่างฉันขอตั้งมั่นในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ฉันขอตั้งมั่นในการที่จะมีจิตเมตตาอยู่เสมอและอธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
1: ครับ
0: ไม่ใช่อธิษฐานในสิ่งที่เราอยากจะได้ไม่ใช่แต่อธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
1: ให้สำเร็จ
0: ถูกใช่ใช่ใช่ให้ที่เราอาจจะทำแต่มันอาจจะยังมีความขี้เกียจอยู่บ้างเช่น
1: ถ้าแน่นอนอะไรต่างๆใช่คร
0: ับอันนี้มันตีความได้สองอย่างเอาที่ตรงๆเลยก็คือที่เราทำได้แต่ว่าเรายังมีกำลังใจไม่เต็มที่ในการทำสิ่งนั้นนะเช่นเราคิดว่าเราอ่านหนังสือวันละ5ชั่วโมงได้ถ้าจะเตรียมสอบแต่ถ้าอ่านไป 2-3 ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วมันง่วงฉันจะไปนอนไม่ได้ฉันไม่มีกำลังใจในข้อนี
1: ้ครับ
0: หรือกำลังใจในการออกกำลังกายหรือกำลังใจในการทำอะไรก็ตามแต่ที่เราอาจจะมีพลังใจย่อหย่อนได้เราไปอธิษฐานเพื่อเพิ่มกำลังใจตรงนี้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วทีนี้พอเราจะทำไม่สำเร็จเช่นเราอาจจะง่วงนอนอย่างนี้เป็นต้นนะเราไปอธิษฐานต่อพญานาคหรือต่อพระพุทธรูปไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้จังหวะที่เราจะทำชั่วเนี่ยมันจะฉุกคิดมาได้นิดหนึ่งว่าโอ้เราไปอธิษฐานต่อสมเด็จเตี่ยไว้สมเด็จนั่นนี่ไว้สมเด็จพญานาคไว้อะ
1: ครับ
0: มันจะมามีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาเราก็จะละอายในการทำบาปนั้นเราก็จะไม่ทำบาปนั้นเราก็จะทำความดีขึ้นมาเออต้องอธิษฐานอย่างนี
1: ้
0: อย่าไปอธิษฐานขอแต่อธิษฐานทำอธิษฐานลงมือทำอ่ะให้เวลาตั้งจิตอธิษฐานนี้อันนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มีปัญญาไงม
1: ี
0: ปัญญามีศรัทธาจะประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จนั้นนั่นเองเช่นว่า
1: ครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับพระอาจารย์ครับคือมันเป็นเรื่องของโลกหน้าซึ่งเราไม่ทราบนะครับว่าโลกหน้าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่านะฮะคือเขาถามมาว่าไอ้คนที่เรามีความผูกพันรู้จักกันมานานเนี่ยอย่างเช่นบิดามารดาหรือคนที่ทำดีต่อกันมีบุญร่วมกันเนี่ยเมื่อจากกันไปแล้วก็คือตายกันไปแล้วตายจากกันไปแล้วเนี่ยในอนาคตจะมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันในชาติหน้าหรือมีโอกาสได้เจอในอนาคตกันบ้างไหมครับพระอาจารย์คือในมุมมองพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีความเชื่อด้านนี้บ้างไหมครับ
0: คุณจงวนกำลังพูดถึงว่าชาติหน้ามีจริงใช่ไหม
1: มีจริงในมุมมองของศาสนา
0: โอเคถือว่าถ้าชาติหน้าไม่มีจริงก็คือจบเลยถูกป่ะก็คือไม่เจอกันถ้าชาติหน้าไม่มีจริงโอเคไม่มีปัญหาชาติหน้าไม่มีจริงเราก็ไม่เจอกันก็จบเลยนะทีนี้ชาติหน้ามีจริงมันก็ไม่แน่เหมือนกันคำว่าไม่แน่อาจจะไม่มาเจอกันเลยก็ได้เพราะอะไรมันมีเคสอยู่คุณสมบัติเคสก็คือว่าถ้าคนนั้นที่เขาตายไปแล้วเขาเป็นพระอรหันต์เราจะไม่ได้เจอเขาอีกเราจะไม่ได้เจอเขาอีกเพราะเขาจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: หรือถ้าตัวเราชาตินี้เราเป็นพระอรหันต์นี่ชาติหน้าเราก็จะไม่มาเจอเขาอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะเราก็จะไม่ไปเกิดอีกแล้วไงมันก็จะมีเคสแบบนี้หรือถ้าทั่วๆไปที่เรามักจะเข้าใจกันคือว่าชาติหน้าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกก็เป็นไปได้เราเป็นไปได้ที่เราจะได้เจอกันอีกนะถ้าชาติหน้ามีจริงนะ
1: ถ้า
0: เป็นไปได้แล้วต่อให้ชาติหน้ามีจริงมันก็มีเคสที่มันจะไม่เจอกันแน่นอนก็อย่างที่ว่าไปคือเป็นพระอรหันต์ไม่คนใดก็คนหนึ่งก็จะไม่ได้เจอกันดีที่ประเด็นคือแล้วเราจะไปเจอกันทำไมชาติหน้า
1: ทุ่มก็อยากเจอไงครับเช่นอยากจะเจอคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำบุญร่วมกันคนไหนไม่ทำดีกับเราก็ไม่อยากเจอพระอาจารย์เคยได้ยินไหมว่าเฮ้ยตัดบุญตัดกรรมต่อกันฉันกวดน้ำคว่ำขันอันนี้คือคนไม่อยากเจอแต่ถ้าเกิดคนที่อยากเจอเราก็จะบอกว่าอ๋อชาติหน้าขอให้ได้กลับมาพบมาเจอกันอีกมันจะมีสองแง่พระอาจารย
0: ์โอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างคนดีๆอย่างพระพุทธเจ้
1: า
0: อย่างพระสารีบุตรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เจอท่านแล้วนะเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไง
1: ครับ
0: ทีนี้วิธีการที่ดีที่สุดคือจึงอยากจะเสนอโซลูชันอีกอันหนึ่งว่าแทนที่ว่าเราจะไปเจอกันชาติหน้าหรือเขาอาจจะไม่เขาอาจจะปรินิพพานไปแล้วเราไม่เจอเขาแน่นอนหรือเราอาจจะปรินิพพานเราก็ไม่ได้เจอเขาแน่นอนใช่ปะหรือถ้ามีก็เห็นแหมอยากจะเจอกันอีกโนคุณไม่ต้องไปรอชาติหน้าเอาตอนนี้นะตอนเนี้ยถ้าเรานึกถึงความดีของเขา
1: ครับ
0: แล้วเอาความดีของเขาเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเรานี่คือใกล้กันเลยนะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ใกล้กันติดกันเลย

0: ขอให้ชาติหน้าไม่มีก็เดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันแล้ว
1: ฮะ
0: ต่อให้ชาติหน้าไม่มีแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าชาติหน้าจะมีไหมเพราะว่าเพราะอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ไงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ดีสุดๆเลิศประเสริฐสีไม่เจอท่านแล้วแน่นอนแต่ว่าถ้าจิตใจคุณไม่กระวนกระวายมีความสงบระงับเป็นอารมณ์เดียวมีศีลเป็นพื้นฐานไม่พูดด่าใครว่าใครมีจิตเมตตานี่ถือว่าคุณอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้านะติดกันเลยติดชายสังกติท่านเลยท่านอยู่ในใจเราแล้วท่านอยู่ในใจเราแล้วไม่ต้องรอเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไม่ต้องรอไปวัดเดี๋ยวนี้เลยนี่จะเป็นโซลูชันที่จะดีที่สุดแล้วเราถึงจะเรียกว่าอยู่แล้วถ้าพ่อแม่สมมติโอ้พ่อแม่จากเราไปแล้วโอ้เราคิดถึงจังอยากเจออีกขอให้ได้เป็นพ่อเป็นแม่กันอีกคุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจเราเลยเนี่ยตอนเนี้ยปึ้งเลยท่านเป็นคนมีเมตตาใช่ไหมเราจะมีเมตตาทางกายวาจาใจทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่ท่านมีเราเป็นอภิชาติบุตรด้วยถ้าท่านมีอะไรอ่ะมีจิตเมตตามีศีลอ่ะเราจะมีการให้ทานอ่ะเราจะให้ทานตามท่านเราอยู่ด้วยกันได้เลยตอนนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าเลยตอนนี้หลวงรอเก้าใช่ไหมท่านสวรรคตไปแล้วโอ้ท่านมีความดีมากๆเลยอยากจะเป็นอยู่ต่อไปอีกถ้าท่านปกครองเนี่ยเราจะไปอยู่ที่นั่นเอาตอนนี้เลยคุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจแล้วทำตามนั้นเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ท่านบอก
1: เ
0: ดี๋ยวบอก
1: นะครับน้อมนำความดีแล้วก็นำสิ่งดีๆของท่านเนี่ยมาประพฤติแล้วก็มาปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือไม่ต้องไปรออนาคตว่าเราจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันหรือเปล่าเพราะเรื่องของชาติหน้าเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่แน่นอนนะครับเอาชาตินี้สิ่งที่อยู่ปัจจุบันดีกว่าเอานำความดีของคนที่คุณอยากจะไปใช้ชีวิตร่วมกันในชาติหน้าหรือในอนาคตเอามาใส่ในใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินะฮะถ้าเขามีศีลที่ครบศีลที่ดีหรือสิ่งดีๆนะเอามาประพฤติปฏิบัติและระลึกถึงนะฮะของคุณงามความดีของเขาอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องไปรอถึงอนาคตนะครับไม่รอถึงวันที่เราจะต้องจากกันไปนะครับอันนี้สามารถทำได้เลยครับพระอาจารย์ครับมีคำพูดบอกว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุด คือบางทีคนมาทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดใจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดเขาบอกว่าสำหรับคนเหล่านี้วิธีการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการแผ่เมตตาและให้อภัยกับคนเหล่านั้นอันนี้มีตอบ
0: โอเค
1: หนึ่งจริงไหม
0: แก้แค้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าทั่วไปใช่ไหมเขาทำมาเขาด่าเรามาเขาทำให้เราเจ็บ
1: ไหมครับ
0: เราแค้นนะเราก็เลยคิดว่างั้นต้องทำให้เขาเจ็บมากกว่าเรานิดหนึ่งหรือเป็นสองเท่าแต่เขาด่ามาเจ็บๆเราก็ต้องด่ากลับไปเจ็บๆสัก 3-4 คำอย่างนี้นั่นแหละคือจึงเรียกว่าแก้แค้นและเธอโดกับมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าความการที่เรามีความแค้นอยู่ในใจจะเอาความแค้นออกไปชำระแค้นออกไปเนี่ยถ้าเราทำสิ่งที่สะใจเนี่ยความสะใจเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้แค้นแต่เป็นความรู้สึกคนละแบบแล้วเราได้ด่ามันเนี่ยเราสะใจใช่ไหมเราได้ทำมันตอบเนี่ยเราสะใจนั่นไม่ใช่นั่นยิ่งเพิ่มความแค้นเข้าใจไหมเพิ่มความแค้นตรงไหน
1: สะใจครับ
0: เราแค้นเขาสิเราแค้นเขา
1: สะใจครับ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจงวนฟังจุดนี
1: ้
0: พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไป
1: เราแค้นเขา
0: คุณเป็นแผลอยู
1: ่
0: คุณเป็นแผลอยู่แล้วมันก็คัน
1: ทำไมเป็นอย่างนั้น
0: โอเคว่าแผลยุงกัดนี้เป็นต้นนะแผลยุงกัดคันเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเกาพอคุณแก้ปัญหาด้วยการเกาเนี่ยมันจะมันนิดนึงนี่แหละคือการแก้แค้นทั่วไปที่เราจะแบบมันด่ามาใช่ไหมมันแสบเราก็เลยจะด่ามันกลับนี่คือการที่ด่ากลับเนี่ยคือการเก่าการที่ทำก็กลับนี่คือการเก่าเราจะรู้สึกสบายหน่อยหนึ่งตรงไหนตรงที่มันสะใจแต่เดี๋ยวก่อนเวลาคุณถูกยุงกัดวิธีแก้มันไม่ใช่เก่าไหมหรอคุณต้องใส่ยาป่ะใช่มันไม่ใช่เกานะเพราะว่ายิ่งเกายิ่งเวิร์กยิ่งเวิร์กเชื้อโรคยิ่งมากแผลยิ่งไม่
1: ต้องทายาให้หายคัน
0: เชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันน่ะก็ไปไม่ใส่ยาก็เกาสิเกายิ่งเวิร์กยิ่งเวิร์กเชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันหนักกว่าเกาอีกมันเลยไม่ได้เป็นการรักษาแผลยุงกัดไงการเกานี
1: ่
0: เปรียบกลับมาว่าเขาที่ไม่เราเจ็บใช่ป่ะด้วยคำพูดด้วยการกระทำทางกายเราเป็นแผลแล้ว เราถูกทิ่มแล้วนะเราก็เลยว่ามันต้องด่ามันกลับต้องแทงมันกลับต้องทำร้ายมันกลับมันโกงมาเราโกงกลับแล้วก็คือเก่าไงเก่าแล้วเรารู้สึกสบายสะใจแต่ว่าแผลไม่หายหมายความว่ามันไม่ได้หายแค้นนะ
1: ครับ
0: มันจะมีการผูกเวรกันเกิดขึ้นแค้นที่ฝังลึกลงไปเขาเรียกเวรมันก็จะแสบมากขึ้นมันก็จะฝังลึกลงมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแพทเทิร์นในชีวิตของเราดูหนังโคเรียดราม่าเกาหลีอ่ะคุณจวนมันจะพวกแก้แค้นเนี่ยนะหรือดราม่าอินเดียเนี่ยนะมันก็สุดท้ายเนี่ยอย่างเงี้ยใช่สิบปีล้างแค้นไม่สาย
1: เงี้ยคือหนังจีนก็ได้พ่อจ
0: ้ะแต่ว่าคนที่ไปฆ่าเขากลับเนี่ยตัวเองกลับไม่มีความสุขตัวเองกลับไม่มีความสุขคิดว่าฆ่า
1: ครับ
0: คนที่เรารักแล้วเนี่ยนะเราคิดว่าเราจะสบายใจเรากลับกลายเป็นมันยังมีแผลอยู่ในใจอยู่มันยังทุกข์ใจอยู่ดังนั้นมันจึงไม่ใช่แก้คำว่าแก้เนี่ยความแค้นออกไปแก้นี่คือเหมือนกับเราปมอ่ะมันเป็นปมอยู่เราจะถอดปมอ่ะแก้ปมอ่ะ
1: ครับ
0: แก้ด้วยการทำให้เขาเจ็บเนี่ยไม่ใช
1: ่
0: มันต้องแก้ที่ปมที่ผูกอยู่ในจิตใจเราแต่นี่คือแก้ความแค้นความแค้นอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใจเรา
1: ครับ
0: ความแค้นมันอยู่ที่เขาทำเข้าใจไหมเขาทำให้เราแค้นใช่แต่ความแค้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจเราตอนนี้ยุงกัดเราใช่แต่แผลอยู่ไหนแผลอยู่ที่ผิวหนังเราไม่อยู่ที่ปากยุง
1: ครับ
0: เข้าใจไหมแผลอยู่ที่ผิวหนังเราเขาทำให้เราแค้นความแค้นไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วตอนนี้มันอยู่ที่จิตใจเราเราต้องแก้เราต้องปลดล็อกที่จิตใจเราเราต้องทายาใช่ทายาไม่ทาที่ปากยุงแต่ทาที่ผิวหนังเราทำยังไงก็อย่างที่เขาว่านี่เลยถูกต้องเป๊ะแผ่เมตตาใช่ไหมให้อาภัยเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกคลายปมแก้ความแค้นทายาที่จิตใจของเราทีนี้ประเด็นมันคือว่าโอ้โหมันทำไม่ได้ง่ายป่ะใช่ไหม
1: ทำยากครับพระอาจารย์โอ้โหสมมติเขามาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยอาจารย์
0: ได้ไง
1: เนี่ยอภัยยังไงอ่ะแผ่เมตตายังไงมันมาพูดจาทิ่มแทงโอ้ยยอมไม่ได้อันนี้แค่คำพูดนะครับถ้าเกิดมีการกระทำบวกเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ปี๊ดม
0: ี
1: แผ
0: ่
1: เมตตาไม่ได้หรอครับอภัยยังอภัยได้ยากเลยครับพระอาจารย
0: ์
1: มีวิธีไหมพระอาจารย์เอาแบบปฏิบัติแบบได้เลยจริงๆ
0: ก็มีตัวอย่างก็ส่งมาให้ดูนะเป็นคลิปคุณสมบัติการจราจรบนท้องถนนใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เนี่ยมันปาดมาเนี่ยเราต้องตามไปปาดกลับอย่างเงี้ยนะโอ้มันแค้นวิธีแก้ทำไงประเด็นแรกก่อนคุณสมบัติก็คือว่าเราต้องใส่เรารู้แล้วต้องใส่ยาโอเคไหมเรารู้แล้วต้องใส่ยายานี่คืออะไรเรารู้แล้วว่ายาคือเมตตาเรารู้แล้วยาคือเมตตาเราต้องใส่ลงไปแต่ประเด็นคือคุณอย่าใส่ผิดที่นะถ้าเป็นแผลที่เข่าแล้วไปใส่ยาที่ตาตุ่มนะมันจะไม่หาย
1: ครับ
0: มันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันใส่ผิดที่เข้าใจไหมใส่ผิดที่อ่ะแล้วก็ยาทาเนี่ยก็อย่าเอาไปกินนะใช้ให้ถูกประเภทด้วย
1: ครับ
0: ยาทาไปกินนี่แย่เลยเข้าใจไหม
1: ตายเลยครับ
0: หรือยากินเอามาทามันก็ไม่หายนะ
1: มันก็ไม่หาย
0: มันก็ไม่หายโอเคอันดับแรกที่ว่าต้องใส่ให้ถูกที่คืออะไรคือสติจะเป็นตัวตรวจหาหัวลูกศรเราต้องตั้งสติก่อนแต่นี่เป็นอุปมาของพระพุทธเจ้าเนาะคนถูกแทงในลูกศรอาบยาพิษเราจะต้องตรวจหาหัวลูกศรก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นนี่คือข้อที่หนึ่งเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราตั้งสติไม่ได้แล้วเราก็เมตตาไปเมตตาไปมันจะก็จะมีแต่ปากไงมันไม่โดนในจิตใจของเราว่ามันจี้ตรงไหนเราจึงต้องตั้งสติไว้ก่อนข้อที่ต้องตั้งสติไว้ก่อนแล้วข้อที่สองต้องเอามีดเนี่ยปาดลงไปที่พระอาจารย์เคยพูดอยู่แล้วมีดเนี่ยต้องปาดลงไปตรงแผลข้อนี้หมายถึงปัญญาแล้วพอเราตรวจดูตั้งสติแล้วเนี่ยคุณจี้ตรงไหน ที่ตรงนี้เขาด่าตรงนี้เขาด่านะนี่คือเรากำลังจะใส่ยาให้ถูกประเภทว่ายากินก็ต้องเอามากินนะยาทาก็ต้องมาทานะ
1: ครับ
0: สมมติเรารู้แล้วว่าเราโกรธตรงนี้เขาด่าแล้วเราก็กำหนดดูว่าเขาด่าเนี่ยด่าเราเพราะอะไรก็ด่าเราเพราะว่าเราขับรถช้าอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วเขาด่าเราเพราะว่าเขาอารมณ์เสียจากที่ไหนมาก็ไม่รู้เดี๋ยวบางคนเนี่ยเขาอารมณ์หงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วก็อยู่ก็มาด่าเราว่าเราเอาแล้วก็ไม่เห็นทำอะไรผิดเนี่ยเข้าใจ
1: ไ
0: หมครับพอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วในข้อที่สองที่ว่าต้องใช้ปัญญานี่คือตรวจดูว่าก็เราถ้าเราผิดเราก็ผิดจริงอ่ะก็ถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดนี
1: ่
0: ถ้าเราผิดแล้วก็ผิดจริงอ่ะถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดอ่ะก็ถ้าผิดเราก็ยอมรับผิดไปถ้าไม่ผิดเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเพราะที่เขาด่ามันไม่มีปัญหาอะไรนี่คือปัญญาที่เราต้องมองไว้ก็คือหมายความว่าเอายาทายากินให้มันถูกแล้วใส่ลงไปตรงนี้คือการเมตตาละเมตตาตรงที่ว่าก็เขาหงุดหงิดคนนี้เขาหงุดหงิดคนนี้เขาร้อนใจคนนี้เขารีบไปไหนไม่รู้โอ้เขาด้วยความร้อนในจิตใจของเขาด้วยความหงุดหงิดของเขาด้วยโทสะในจิตใจของเขาก็เลยไปกระเทือนคนอื่นไปหมดเลยรวมทั้งเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเรานี่คือขั้นตอนที่3ใส่ลงไปกินลงไปให้ถูกนะ
1: ครับ
0: คือแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเราให้ตัวเราเป็นสภาวะอากาศแผ่ให้เขาเพราะว่าเขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้เขาร้อนใจอยู่ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นี้ทำให้เขาไปกระเดือนคนอื่นรวมทั้งตัวเราด้วยใช้ให้เขาเย็นๆลงเนี่ยเพราะว่าตัวเราสบายแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนละเราต้องแผ่เมตตาผ่านตัวเราให้เขาสามขั้นตอนนะสามขั้นตอนหนึ่งตั้งสติไว้ตั้งสตินี่เปรียบเหมือนการตรวจหาหัวลูกศรเนาะสองดูปัญญาว่าเฮ้ยเราผิดป่ะถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดก็เราก็ผิดเองถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดเดี๋ยวเขาด่าเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือเลือกยาให้ถูกประเภทว่ายากินหรือยาทาก็คือเมตตามีสองแบบเนื้อเมตตาแบบกินเมตตาแบบทาทีนี้ใช้ลงไปเลยใช้ลงไปก็คือแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองผ่านให้กับเขาผ่านให้กับเขาให้กับเขาแล้วผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายและอันนี้ก็จะทำให้การแผ่เมตตาเนี่ยได้ผลเนื้อหมายความว่าตัวเราก็จะไม่ทุกข์ด้วยแล้วเขาจะมามีปัญหากับเราก็จะลดลงด้วยมันจึงเป็นการแก้ความแค้นได้ดีที่สุดตรงที่หนึ่งความแค้นเดิมหายไปความแค้นใหม่จะไม่เข้ามา
1: ครับ
0: สองช็อตเลยตรงนี้เจ้าบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับมีคำถามครับเรื่องของการทำงานณวันนี้นะครับทำงานก็มีเรื่องของงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็บางทีอารมณ์ค้างกลับมาที่บ้านต่อเนี่ยทำยังไงดีครับพระอาจารย์ที่จะทำใจให้สงบแล้วก็ทิ้งความเครียดจากออฟฟิศไว้ที่ทำงานได้นะครับพระอาจารย
0: ์คำถามอยู่ในคำตอบเลยไอ้คำตอบอยู่ในคำถามคือเพราะเราทิ้งไม่ได้ไงเราทิ้งไม่ได้ไงก็เพราะฉะนั้นมันคือมันต้องทิ้งไงนี่คือคอนเซปต์ว่ามันต้องทิ้งมันต้องวางให้ได้ตั้งแต่ที่ทำงานคุณก้าวออกประตูห้องทำงานมาเราต้องวางเลยแต่มันวางไม่ได้เพื่อจะให้ไม่เครียดข้างนอกใช่ไหมคุณต้องวางแต่วางไม่ได้แล้วเพราะนั้นตอนก่อนออกจากที่ทำงานจะวางให้ได้เนี่ยต้องมีสติต้องตั้งสติไว้ตั้งแต่ก่อนสตาร์ทก่อนออกจากที่ทำงานเราตั้งสติไว้แล้วไม่ใช่ว่ามาระหว่างทางเนอะเราตั้งแต่ที่ทำงานปุ๊บเราโอเคงานวันนี้โหเครียดมากเลยเอางี้เราแบ่งส่วนไว้อันนี้เสร็จเรียบร้อยวันนี้ฉันทำวันนี้เสร็จเรียบร้อยตึ๊ดดีงามเรียบร้อยอันนี้ฉันจะมาทำวันพรุ่งนี้เราต้องแยกไว้ก่อนตรงนี้เลยเพราะสตินี่คือการจัดระเบียบสตินี่คือการแยกแยะถ้าเราแบบไม่แยกแยะตรงนี้มันจะปนกันมันจะงงเอ๊ะฉันทำอะไรเสร็จฉันทำอะไรไม่เสร็จโอ้ทำไงมันจะค้างอยู่ในใจใช่ไหมตอนนี้สติคือการแยกแยะว่าอันนี้ฉันทำเสร็จแล้วอันนี้ฉันยังทำไม่เสร็จไอ้ที่ฉันยังทำไม่เสร็จฉันจะมาทำต่อพรุ่งนี้แค่นี้เองคุณทุกคนด้วยการตั้งสติแบบนี้กำหนดเนี่ยกำหนดคือการแยกแยะใช่ไหมพอคุณแยกแยะแจกหมดหมู่เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วออกจากที่ทำงานมันจะวางได้มันจะวางได้เพราะเราแยกแยะไว้แล้วหรือว่าอันนี้มาต่อพรุ่งนี้ทีนี้ถ้าจิตมันจะแวะเข้าไปว่าเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้จะทำไงนะเอาก็นี่ไงจะมาต่อพรุ่งนี้ไง
1: ฮะ
0: มันจะตอบอยู่ในตัวมันจะวางได้มีคำว่าประสิทธิภาพความสามารถในการวางที่พูดถึงทิ้งตรงนี้แหละมันจะทำได้ดีเพราะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบมั่วๆแต่เพราะเรามีการตั้งสติไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่ทำงาน
1: ฮะ
0: เพราะระหว่างวันเนี่ยมันจะวุ่นวายนั่นนี่โน่นโทรศัพท์เข้าออกกดมีตติ้งนั่นใช่ไหมแต่ตอนก่อนออกจากที่ทำงานก่อนจะปิดงานปิดจ็อบคุณต้องปิดจบให้เรียบร้อยนั่นคือสติอาจจะแบบเพลิดสติลืมไปนั่นนี่ระหว่างงานแต่ตอนสุดท้ายต้องมีสติ
1: ครับ
0: มีสติตอนสุดท้ายกับมีสติตอนเริ่มพรุ่งนี้เช้าเรามาปุ๊บเรามีสติเริ่มเลย
1: ครับ
0: เมื่อวานทำอะไรเสร็จแล้ววันนี้ทำอะไรต่อนี่มันจะมีสติเริ่มระหว่างวันก็วุ่นวายไปแล้วก็มีสติจบออกจากที่ทำงานมันก็จะไม่วุ่นวายละ
1: ครับ
0: เราก็จะมากำหนดดูตรงนี้ได้การกำหนดตรงนี้คือสติและสติก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้ดีเราก็จะไม่เครียดจากที่ทำงานมาต่อที่บ้านก็จะไม่เพิ่มความสามารถในการปล่อยวางได้ลดความเครียดได้นั่นเองเป็นบาง
1: ครับพระอาจารย์ครับเขาบอกว่าการปรนนิบัติพ่อแม่คือการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้ปฏิเสธไม่ได้พ่อแม่คือผู้มีพระคุณสูงสุดของเราเราก็จะต้องดูแลท่านนะครับในยามแก่ชราหรือในยามที่เรามีโอกาสทุกโอกาสครับปรนนิบัติพ่อแม่คือมงคลอันสูงสุดแต่มีอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ครับถ้าพ่อแม่เนี่ยเป็นพิษหรือว่าเป็นท็อกซิกเนี่ยก็คือว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ถูกกับเราหรือว่าพ่อแม่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับเราว่าอย่างนั้นเถอะเราจะกตัญญูอย่างไรให้ใจไม่พังครับอาจารย์ครับ
0: โอเคจังหวะนี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้หลายประเด็นเลยเนาะเกี่ยวว่าแม่ลูก
1: พ่อแม่รังแกฉันหรืออะไรพวกนี้อาจารย
0: ์ตัดแม่ตัดลูกกันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะ
1: เออจริง
0: ตัดแม่ตัดลูกกันเงี้ยตัดพ่อตัดลูกกันเงี้ยอ่ะเรื่องพวกนี้ถามว่าเออเราจะหลักธรรมมันจะอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: อันดับข้อแรกก่อนนะคุณโยนเขาไม่ได้ผิดศีลนะคนที่ตัดแม่ตัดลูกกันเนี่ยเขาไม่ผิดศีลนะเขาผิดศีลตรงไหนอ่ะสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้ผิดศีลนะ
1: เอ้าถ้าลูกตัดแม่ตัดพ่อไม่ดูแลอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่นี่มันก็ผิดศีลสิครับไม่กตัญญูไงพระอาจารย์อกตัญญูอันนี้ไม่ผิดหรอกครับ
0: ศีลเนี่ยคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัย
1: อ้าว
0: ก็ไม่ได้ผิดนะ
1: แล้ว
0: เอาใหม่พระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้คุณโยมเราได้เคยยินข่าวว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นคือฆ่ากันนะฆ่ากันนี่มันผิดแน่นอนใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เอาแต่นี่เขาไม่ได้ฆ่ากัน
1: อ๋อ
0: ดีแล้วเขาไม่ได้ฆ่ากัน
1: คำคติมันมีบอกว่าอะไรนิมิตต่างสาธุรูปนามกตัญญูกตเวทิตาเขาบอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเอ้าถ้าเราไม่กตัญญูเราก็ไม่ใช่คนดีพระอาจารย์อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนี่ครับ
0: คือเป็นงี้ว่าถ้าไม่ฆ่ากันเนี่ยก็ไม่ผิดศีลก็ดีระดับที่คุณมีศีลใช่ไหมแต่ว่าแม่ลูกเนี่ยพระอาจารย์บอกให้ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกมันก็แค่พูดกันเฉยๆนั่นแหละว่าเออฉันจะตัดเธอแล้วนะแต่ว่าก็คุณไปสายเลือดเดียวกันคุณจะไปตัดขาดได
1: ้ยังมียื้อระยายกันอยู
0: ่แน่นอนแน่นอนต่อให้เขาบอกว่าประกาศตัดกันแล้วนะมาตัดกันเลยเนี่ยพูดกันเลยใช่ไหมแล้วก็เหมือนว่าไม่พูดกันเนี่ยไม่โทรหากันแต่ต้องได้คิดถึงกันแน่นอนต้องได้คิดถึงกันแน่นอนคิดถึงกันเนี่ยคือตัดไม่ขาดนะตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกพูดได้เฉยแต่ตัดยังไงตัดไม่ขาดหรอกแม่บอกไม่คิดถึงลูกโด
1: ยเป็นไปไม่ได้พระอาจารย์
0: ไม่จริงเขาอยู่ห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาหรือว่าอาบน้ำอยู่เขาต้องได้คิดแวบหนึ่ง
1: ครับ
0: หรือลูกบอกไม่คิดถึงแม่ไม่โทรหาจะอาจจะดูจากเบอร์ได้ว่าไม่โทรจริงใช่ป่ะไม่ส่งข้อความจริงแต่ต้องได้คิดถึงแม่ต้องได้คิดถึงแม่เวลาเห็นแม่คนอื่นเขาคุยกับลูกเขาเราต้องได้มีคิดแวบหนึ่งแน่นอนอันนี้คือตัดไม่ขาด
1: แบบนี้บ้าง
0: นี่คือตัดไม่ขาดคืออย่างน้อยแบบอาจจะไม่ได้ว่าเป็นแบบนี้หรอกแต่จะนึกถึงว่าเออแม่มีบุญคุณนะแค่นี้คุณก็ตัดไม่ขาดแล้วยังไงตัดไม่ขาดแน่นอนอาจารย์จะบอกไงประเด็นคือความบีบคั้นในโลกปัจจุบันนี่นะไม่ว่าจะจากบุคคลที่สามอ่ะสมมติลูกสะใภ้อ่ะหรือจะจากเรื่องทำมาหากินอ่ะหรือจะจากเรื่องเพื่อนบ้านก็ได้อ่ะเพราะมันบีบคั้นเยอะอันนั้นมันทุกเรื่องอ่ะ
1: คร
0: ับ ว่าพ่อไม่ถูกกับลูกลูกไม่ถูกกับแม่อย่างเงี้ยพอไม่ถูกกันปุ๊บเลยแบบจะตัดกันการบีบคั้นนี่มันบีบคั้นมาแล้ว
1: ครับ
0: บีบคั้นมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เราแบบมันอารมณ์เสียหงุดหงิดอย่างเงี้ยพออารมณ์เสียหงุดหงิดปุ๊บก็เลยว่าจะตัดกันละฉันจะตัดเธอละอย่างเงี้ยแต่ว่ามันตัดไม่ขาดเพราะนั้นเราไปแก้ที่เหตุเราไปแก้ที่เหตุแล้วก็จึงต้องพูดถึงว่าโอกาสว่างเนี่ยมันมีอยู่หลังวิธีการต่อมาก็คือว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาเอาสมมติตัดกันแล้วเนี่ยนะที่บอกตัดกันแล้วตัดกันแล้วเนี่ยมันต้องมีช่องที่มันจะประสานกันได้มันจะมีโอกาสพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสในสภาวะที่ถูกบีบคั้น
1: ครับ
0: ถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่แล้วมันแบบบี้มากเลยเละเทะมากเลยนาสตี้มากๆท็อกซิกสุดๆมันต้องมีโอกาสที่มันจะเชื่อมกันได้เนาะโอกาสนั้นก็อย่างเช่นมีเมตตากันมีสมาธิกันไปทำบุญกันให้ทานกันอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่จะจิตเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความถูกบีบคั้นแล้วแหมจิตเราเป็นอกุศลแล้วเราจึงต้องมีสติมากๆเลยว่าไม่ให้เราไหลไปตามกระแสแล้วพอเราไหลไปตามกระแสเราไหลไปตามกระแสปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกบีบคั้นมากแล้วมันก็เลยอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปทีนี้ถ้าผิดพลาดไปยังไม่ถึงขนาดว่าผิดศีลพระอาจารย์มาแก้ได้หมดแก้ได้หมดไม่ผิดศีลคือไม่ลงมือฆ่ากันไม่ลงมือฆ่ากันเป็นอนันตริยกรรมอ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้น
1: คือพ่อฆ่าแม่ยังไม่ได้ทันลงมือแต่ว่ามันมีสารตั้งต้นหรือความคิดในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันก็ยังสามารถพอที่จะแก้ไขได้
0: แก้ได้แน่นอนเพราะมันตัดไม่ขาดไอ้กระแสจิตที่มันตัดกันไม่ขาดนี่แหละเริ่มจากตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นเพราะว่าไม่ดีมันก็มีแบบระหว่างสองคนเนี่ยมันถูกบีบคั้นมันอาจจะด่ากันบ้างว่ากันบ้างฉันจะเอางี้เธอจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความดีมันมีอยู่เราเชื่อมตรงนั้นมันจะต่อติดกันได้เนี่ยมันเชื่อมตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับว่าสายธนูนะคุณสมบัติสายธนูมันขาดแล้วนะยังต่อได
1: ้ครับ
0: มันต้องมีเทคนิคของช่างที่เขาจะต่อสายธนูซึ่งมันเป็นเส้นเอ็นนะมันไม่น่าจะต่อกันได้แต่เขาก็มีเทคนิคของเขา
1: ครับ
0: เหล็กเพลารถนะเพลารถ6ล้อ10ล้อเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่รู้ไปขายที่ไหนเพลาขาดช่างเขายังต่อได้คุณทุกคน
1: ครับ
0: ยังต่อได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นคนดีๆเนี่ยมันต้องต่อกันได้ด้วยความดีคนดีๆต่อกันได้ด้วยความดีแต่ที่ต่อกันไม่ได้นะบัณฑิตกับคนพาลเนี่ยต่อกันไม่ได้เหมือนมหาสมุทรคนละฝั่งมันต่อมันไม่มีจุดต่อกัน
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่มีข้อดีเลยมันต่อกันไม่ติดแน่แต่ว่าโอ้โหเป็นแม่ลูกกันเป็นพ่อลูกกันความดีมันมี
1: อ่
0: ะมันมีแล้วต่อตรงความดีตรงนั้นถ้าเราต่อตรงความดีตรงนั้นเนี่ยต่อได้ต่อได้อาจจะไม่เหมือนเก่าแต่มันต่อได้แน
1: ่ครับ
0: มันจะไม่เหมือนเก่าเพราะมันตัดกันไม่ขาดแล้วก็ต่อให้ฝั่งตายไปนะก็อีกฝั่งนึงก็ยังต้องคิดถึงอีกฝั่งนึงอยู่ดี
1: อ่
0: ะไอ้ตรงนี้แหละเราเชื่อมจากตรงนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: โดยที่โอกาสตอนนี้ยังไม่ได้ตายจากกันเนี่ยแสดงว่าโอกาสยังมีอยู่โอกาสยังมีอยู่อย่าไปคิดว่ามันหมดโอกาสแล้วโอกาสยังมีอยู่ช่องว่างยังมีอยู่แน่โอกาสว่างเนี่ยยังมีแน่ขอให้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นจุดที่เราจะเชื่อมต่อความดีสองอันมารวมกันมันดีมากกว่าสองไง
1: ครับ
0: หนึ่งบวกหนึ่งมันมากกว่าสองอะนะเป็นลักษณะที่ว่าเทียนต่อเทียนความสว่างเพิ่มขึ้นมันมากกว่าที่เทียนเล่มเดียวแน่น
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งแม่ลูกเนี่ยรวมถึงครอบครัวได้มีสติระลึกถึงความดีเราจะเป็นตัวที่จะประสานได้ให้เกิดโอกาสได้นั่นเอง
1: ครับครับมีสติสำคัญที่สุดนะพระอาจารย์มีสติสัมปชัญญะแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติที่อยู่ในศีลในธรรมคือทำใจให้เย็นลงแล้วก็ถอยกลับมาคิดแล้วก็เดินหน้าในชีวิตต่อไปด้วยปัจจัยที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตในโลกทุกวันนี้เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมัน ทําให้คนมีความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวนี้คนเครียดมากขึ้นนะครับพระอาจารย
0: ์ใช่
1: จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาคือถ้าใครดูโลกออนไลน์เนี่ยคลิปที่คนดูเยอะๆเนี่ยไม่ใช่คลิปวิชาการคลิปอะไรนะพระอาจารย์เกี่ยวกับบันเทิงอ่ะคลายเครียดแสดงว่าทุกวันนี้คนเครียดมากนะฮะแสวงหาในบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์พุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือนำเสนอเรื่องของทางพ้นทุกข์ที่เป็นแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงได้เผยแผ่กันไว้นะครับทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายคนเราก็ต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์นะครับรายการเราก็หวังว่าสิ่งที่ได้เผยแผ่ทุกอย่างทุกวันนะครับโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญคุณเตือนใจสินทุวานิกแล้วก็ผมทรงพลชูเวศหวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีธรรมะในการค้ำจุนจิตใจแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยพ้นจากทุกต่างๆที่ทุกท่านได้เผชิญกันครับต่อเนื่องจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าพอเกิดความขัดแย้งในครอบครัวความขัดแย้งอะไรต่างๆกับคนรอบข้างแล้วธรรมะข้อใดครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือว่าการสื่อสารไม่เข้าใจไม่ตรงกันกับคนรอบข้างได้ดีที่สุดครับพระอาจารย์ครับ
0: สิ่งที่ช่วยได้ตรงประเด็นสุดเลยก็เริ่มจากสติก่อนโดยเฉพาะยิ่งที่คนมันขัดแย้งกันเนี่ยเพราะสื่อสารไม่เข้าใจกัน
1: ครับ
0: สื่อสารไม่เข้าใจทำให้ไอ้ที่มันผิดน้อยมันก็ผิดมากขึ้นที่โกรธน้อยก็เป็นโกรธมากขึ้นที่ไม่โกรธก็เป็นโกรธขึ้นมาเพราะสื่อสารผิดสื่อสารไม่เข้าใจกันเราจะลดช่องว่างตรงนี้ได้สติเข้ามาเลยพอสติมาเสร็จปุ๊บเราจะกำหนดประโยคเราจะกำหนดคำพูดเราจะกำหนดสิ่งที่เราได้ยินนะมันก็จะไปตามทางไปตามทางที่จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่พอไม่โกรธไม่อะไรปุ๊บการสื่อสารเข้าใจกันแล้วปัญหาความขัดแย้งก็จะลดลงได้สมมติจะไม่เข้าใจตรงนี้ฉันก็ถามเธอและเธอเข้าใจว่าไงเธอก็ตอบมามันก็จะลดช่องว่างของการสื่อสารลดปัญหาความขัดแย้งเริ่มจากสติต้องตั้งไว้แล้วก็เครื่องมือที่จะให้เรามีสตินี้มีหลายอย่างบางทีเราก็ดูลมหายใจก็ได้นึกพุทโธก็ได้หรือในที่ทำงานบางทีเรามีจุดที่แทนที่มันจะมาคุยกันเร่งรีบแล้วก็คุยกันช้าๆก็ได้นะทำอะไรให้มันช้าลงก็จะช่วยลดปัญหาการสื่อสารไม่เข้าใจลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งได้มันก็จะมีเทคนิคที่ให้เพิ่มสตินั่นเองสตินี้สำคัญที่สุดเลยเชิญ
1: คร
0: ับ
1: เอาละครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังในรายการธรรมะระบรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดิมพาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 น.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยยืนยันระบบพร้อมรองรับได้ถึง 300,000 คนต่อวินาที
9: เมื่อเวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 น.เปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้คาดการว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะเต็มโควต้าที่ตั้งไว้ประมาณ30ล้านคนตั้งแต่วันแรกๆเนื่องจากรัฐบาลใช้หลักการรัฐช่วยจ่ายให้ในสัดส่วน60และประชาชนจ่ายเอง40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยวงเงินสมทบจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่สามารถนำยอดคงเหลือสมทบไปเดือนถัดไปได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าสินค้าประมาณ667บาทเพื่อใช้ในส่วน 40% ของตนเองและดึงส่วนอุดหนุนของรัฐบาล 1,000 บาทมาใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันกรณีการลงทะเบียนของร้านค้าหากเป็นร้านค้าเดิมสามารถยืนยันตัวตนในระบบได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ครั้งนี้ยกเว้นร้านค้าภาคบริการอาทิร้านทำผมร้านนวดและสปาเนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจากประสบการณ์ในรอบก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าระบบมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนซึ่งรองรับพร้อมกันได้ถึง 300,000 คนต่อวินาทีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป24ประเทศเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนการทูต4ด้านได้แก่
10: การทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันแม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักฝ่ายใดกระทรวงวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยพร้อมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และจัดเก็บจดหมายเหตุนาฏศิลป์ไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันด้านการพัฒนาศิลปินการวิจัยและเครือข่ายศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติโดยได้ร่วมชมกิจกรรมการเต้นซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะการเต้นผ่านการแสดงเวิร์กช็อปและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้ศิลปินนานาชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบกิจกรรมใหม่ในทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือรวมกับศูนย์ศิลปะการออกแบบท่าเต้นแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินและนักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่สร้างเส้นทางวิชาชีพด้านศิลปะการแสดงให้ศิลปินไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และการบันทึกจดหมายเหตุการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ในฐานข้อมูลสำคัญของฝรั่งเศสพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลกโดยไทยจะสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการศิลปินในพำนักการจัดแสดงแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันเอาเรื่องเอาชัยนะคะ
0: วันจันทร์
1: วันจันทร์แล้วก็เป็นวัน
0: สุดท้ายของเดือน
1: เป็นวันที่หลายคนตื่นมาแต่เช้านะวันนี้ตั้งหน้าตั้งตามากดเข้าไปในแอปเปล่า
0: คือทุกวันไม่ตื่นเช้าแต่ว่าวันนี้พร้อมใจกันตื่นเช้าใช่ไหม
1: ตื่นเช้านะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทางข่าวยามเช้าเพจข่าวยามเช้านะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะทักทายทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนตื่นมาแล้วเนี่ยจับโทรศัพท์ก่อนเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วเปิดไปที่แอปเป่าตังค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเริ่มแล้วตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมา10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรา2คนเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ช่างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะก็ตะโกนเข้ามานะคะบอกว่าก
0: ดเข้าไปยัง
1: กดเข้าไปก่อนเลย6โมงพอดีนะคะตอนนั้นเราก็พยายามกดเข้าไปตอนนี้อ่ะใครที่เข้ามาฟังทางเพจข่าวยามเช้าใครสามารถที่จะยืนยันแอปเป่าตังได้แล้วนะคะกดเข้าไปขอใช้สิทธิ์ได้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยค่
0: ะ
1: ส่วนใครที่กำลังหมุนติ้วติ้วอยู
0: ่นี่โชว์ให้เลยว่าคือหมุนติ้วติ้วยังเข้า
1: ที่ฉันยังอยู่นี่เลย
0: ตอนแรกเนี่ยมันเข้าแอปได้แล้วนะพี่ก
1: บตอนแรกเข้าได
0: ้แต่พอมันขึ้นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ใช่ไหมคะทีนี้ก็ออกมาเพื่อรีเฟซใหม่เข้าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้
1: นะคะ
0: เข้าไม่ได้เลย
1: เช้านี้เรามาสู้ด้วยกันกับข่าวยามเช้าเราสองคนก็สู้ไปกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยอย่าพึ่งใจร้
1: อ
0: นค่อยๆทำไปเรื่อยๆกดไปพร้อมกับพวกเราสองคนด้วยเหมือนกันนะคะมาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยการมาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนในพื้นที่ของท่านด้วยส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้จะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังแรงขึ้นนะยังไงใครที่เป็นชาวประมงนะคะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลื่นลมแรงฝนตกหนักงดออกจากฝั่งก่อนช่วงนี้ยังไงก็ให้เตรียมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนก็เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกันนะเพราะว่าภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30% ส่วนภาคตะวันออกก็ 30% นะคะรวมไปถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะค่ะอ่าวไทยเนี่ยฝนประมาณ 60% แต่ว่าภาคใต้อันดามันนั้นจะประมาณ 70% ค่ะทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
0: ค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะไงคุณผู้ฟังก็ติดตามแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้นะบางทีช่วงกลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนแบบร้อนจัดเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ำนะคะอาจจะมีฝนตกโปรยปรายแล้วก็บางพื้นที่อาจจะฝนตกหนัก นะคะก็รักษาสุขภาพกันหน่อยช่วงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดด้วยกันทั้งภาคกลางภาคตะวันออกค่ะเร่งจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนะคะประสานบรรเทาภัยแล้งเพื่อเติมน้ำพื้นที่การเกษตรโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยค่ะขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจากการร่วมประชุมกันค่ะกับอนุคณะอนุกรรมการติดตามแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลางเมื่อช่วงเมษายนเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการขอความร่วมมือนะคะให้ส่งเสริมมีการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงค่ะแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะก็เลยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันค่ะให้เร่งส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะในการที่จะขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับการนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วยตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งบางทีฝนทิ้งช่วงก็จะได้ช่วยได้ทันท่วงทีนะคะอาสาสมัครฝนหลวงกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานค่ะแล้วก็ให้ทุกจังหวัดนั้นร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเรื่องข่าวสารพยากรณ์อากาศแล้วนะคะเรื่องของน้ำท่าแล้วเรามีข่าวสารที่มาอัปเดตมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่เราย้ำกันตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงเช้าตื่นมาแต่เช้าเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนเข้ามาสนใจเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปกดลงทะเบียนเข้าไปกดรับสิทธิ์นะคะของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ก็คือ60 40นะคะรัฐช่วยเรา60เราจ่ายแค่ 40% นะคะเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนร้านค้าแล้วก็รัฐช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ย 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เตรียมเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะอย่างเป็นทางการวันนี้ค่ะ25พฤษภาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยค่ะโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนค่ะโดยรัฐบาลนั้นจะเข้าช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ส่วนประชาชนนั้นก็จะร่วมกันจ่ายอีก 40% ค่ะสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะสำหรับประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้นะคะสามารถลงทะเบียนไปได้ไปจนถึงวันที่29กันยายนนะคะหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนคุณคิดว่าไงจะถึงเวลานั้นไหม
0: ดิฉันว่าก
1: ันยาไหม
0: ไม่ถึงกันยา
1: ไม่ถึงกันยา
0: สองสามวันนี้น่าจะครบ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้ก็อาจจะต้องสู้กันไปหน่อยนะแล้วก็คุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะนับจากวันที่ลงทะเบียนนะบางคนเมื่อวานเนี่ยอาจจะ17ปีกว่ากว่ามาวันนี้18เป๊ะก็สามารถใช้ได้นะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนในโครงการของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเป็นโครงการคนละครึ่ง2นะคะแล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่2นะคะโครงการคนละครึ่งระยะที่3ทั้งหมดนั่นแหละค่ะแล้วก็ระยะที่4ด้วยรวมไปถึงระยะที่5และโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะ ไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังด้วยนะคะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถมาใช้เป็นคนละครึ่งพลัดได้ค่ะณวันที่18พฤษภาคมนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนคือวันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทะเบียนก่อนถ
0: ้
1: าท่านได้รับสิทธิ์ปุ๊บเดี๋ยวเราเริ่มไปใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนปีนี้เริ่มตั้งแต่การใช้เนี่ยก็เหมือนกันใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะแล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเผื่อว่าใครเนี่ยจะอยากไปใช้แบบเดลิเวอรี่ก็อดใจไว้ก่อนนะ
0: ใครชอบส
1: ั
0: ่งออนไลน์สั่งข้าวสั่งอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ก็อดใจไว้นะคะวันที่1เขายังไม่เปิดใช้ก็จะใช้ในเวลา6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มอันนี้สำหรับคนที่สั่งออนไลน์นะ delivery นะคะ
0: ค่ะตอนนี้ใครลงทะเบียนเห็นหลายข้อความว่าลงได้แล้วและหนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันลงได้แล้วค่ะ
1: โอ้ตายละ
0: เร็วเลย
1: ดิฉันยังไม่ได้เลยค่ะ
0: ใครที่กดเข้าไปได้แล้วนะคะในแอปเป๋าตังเนี่ยเห็นแบนเนอร์ก็จะเห็นชัดเจนเขียนว่าไทยช่วยไทยนะคะกดเข้าไปได้เลยพอกดปุ๊บเขาก็จะให้กดเลือกว่าจะยืนยันรับสิทธิ์กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วถ้าคุณได้คุณจะได้ข้อความว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส
1: ดิฉันขอค่าตรงไหนคะ
0: 40นี่เลยค่ะแบนเนอร์ตรงนี้เลย
1: ตรง
0: นี้เลยค่ะ
1: ดิฉันเปิดแล้วนะคะลงทะเบียน
0: แล้วเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าน
1: ี่แหละค่ะขึ้นอย่างนี้แหละค่ะ
0: เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนเหมือนกันถ้าได้แล้วจะหน้าตาแบบนี้ค่ะผู้ฟังลองดูได
1: ้ลองดูนะคะลองดูนะคะใครที่โชคดีนะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจข่าวยามเช้าค่ะ
0: สู้กันต่อไปในส่วนของ

0: ก่อนยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะยังไงประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สามารถสอบถามนะคะข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนโทรที่หมายเลข02-111-1122นะคะกดเลข2เข้าไปสำหรับร้านค้าค่ะ02-111-1122กด3นะคะหรือถ้าใครไปธนาคารบดีก็สอบถามได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศเลยในวันและเวลาทำการค่ะก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็รัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40นะคะก็จะช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันก็หวังว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยเป็นการประคับประคองค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะคะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าความพร้อมในการจัดตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้เนี่ยเน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนเลยค่ะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้วยค่ะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณธนิตตันบัวคลี่นะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.แล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยโดยกรุงเทพมหานครนั้นจะมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนแล้วก็บริหารจัดการเลือกตั้งทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะก็เลยได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23-24พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งผู้บริหารเขตและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะก่อนที่จะถึงวันรับสมัครแล้วก็การเลือกตั้งนะคะที่จะกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆนะคะสำหรับการดำเนินงานแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งต้องทำยังไงบ้างหรือว่าหลังการเลือกตั้งค่ะรวมไปถึงระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและก็การบริหารจัดการค่ะตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นอยู่ระหว่างการรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครนะคะโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันนี้แหละค่ะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะก็สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางของข่าววิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะก็มีการสำรวจนะคะโดยสวนดุสิตโพนะคะเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะคะโดยส่วนใหญ่นะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก็คือ 1,179 คนนะคะพบว่าส่วนใหญ่ค่ะคุณลักษณะของผู้ว่ากทม.ที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ก็คือ1ต้องการคนที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39 แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆอยู่ที่ 21.37 แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นผังเมืองแล้วก็ความปลอดภัยร้อยละ 16.12 ค่ะสำหรับผู้ว่ากทม.คนต่อไปที่อยากให้เป็นนะคะนำโด่งมาเลยคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 57.67 ค่ะตามมาด้วยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 17.90 แล้วก็คุณคมสันพันวิชาติกุลค่ะร้อยละ 4.75 แล้วก็ยังมีที่ไม่ได้ตัดสินใจด้วยนะคะอยู่ที่ร้อยละ 13.75 ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคือผลโพลที่ออกมาเนี่ยพบว่า เสียงสะท้อนส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องการผู้ว่าที่มีประสบการณ์แล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีขณะเดียวกันนะคะคะแนนนิยมของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ราชการอดีตผู้ราชการคนล่าสุดเนี่ยก็ยังนำอยู่นะแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อผลงานแล้วก็ภาพลักษณ์ในการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะใครที่มีสิทธิ์จะได้เลือกตั้งนะคะสำหรับผู้ว่ากทม.ใครที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะคะ28มิถุนายนนี้นะคะก็อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านกันเดือนหน้านะเต็มตัวให้พร้อมนะคะ
1: อ่ะ

0: ไปข่าวต่อไปค่ะคุณพลอย
1: ค่ะต่อไปเรายังคงกลับมาเรื่องของไทยช่วยไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าเอ๊วิธีลงทะเบียนลงยังไงคุณพี่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะรอบนี้ อย่าเข้าไปแอปอื่นเป๋าตังนะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะมันจะเห็นแบนเนอร์เขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะว่าไทยช่วยไทย plusกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็จิ้มที่ว่ายืนยันรับสิทธิ์อ่ะก็กดตามขั้นตอนไปได้เลยส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่ได้ลองอัปเดต
0: ค่ะ
1: อัปเดตเวอร์ชันดู
0: บางที
1: อาจจะเครื่องท่านในอาจจะไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะยังไงก็ลองอัปเดตดูส่วนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสำหรับการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปดูหนึ่งในนั้นเป็นประชาชนที่ออกมาซื้อสินค้าและพอดีเขาไปสัมภาษณ์มาความคิดเห็นคุณวิรัตพัฒน์นะคะศรีเสมาค่ะหนึ่งในประชาชนที่ออกมาซื้อของวันนี้บอกว่าได้รับทราบว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาลเนี่ยออกมาแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่ทั่วถึงแล้วก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ค่ะส่วนทางด้านผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างคุณอัมพลจตุเทนนะคะก็บอกว่ารับทราบถึงมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินในวันนี้ด้วยคาดว่ามาตรการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่เคยทำก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องมากขึ้นส่วนทางด้านของคุณพี่ศรีลามหินค่ะที่รักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งนะก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบอกว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละจะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะตรงนี้จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นอย่างมากเลยค่ะทางนี้นะคะคุณผู้ฟังเน้นย้ำนะคะว่าสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะในส่วนของร้านค้าเน้นย้ำกันใครที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสครั้งที่ผ่านมาคุณก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วคุณกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจำให้ดีถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่จะใช้สิทธิ์เนี่ย
0: เป
1: ่
0: าต
1: ัง แต่ถ้าเป็นร้านค้าไปที่แอปถุงเงินนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทำได้เหมือนกันไปลงทะเบียนนะคะผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ
0: ค่ะสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือ60 40นะคะรัฐจ่ายให้60เราจ่าย40หากไม่เคยติดตั้งแอปเป๋าตังเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดก่อนเนา
1: ะ
0: แล้วก็ติดตั้งแอปเป๋าตังจากนั้นลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะกรณีที่ใครที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วเนี่ยก็ไปอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะคะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะหลังจากนั้นถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแอปเป๋าตังเรียบร้อยเข้าไปกดแบนเนอร์โครงการแต่ว่าต้องเข้าให้ได้ก่อนนะมีหลายท่านเข้าได้แล้วนะคะคุณสุนทรคุณพี่คุณเนี่ยก็เข้าได้แล้วหลายท่านนะคะแล้วก็กดแบนเนอร์เข้าแอปเลือกไทยช่วยไทย plus 60ทับ40นะคะเหมือนที่เราเคยโชว์ไว้แล้วก็ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากนั้นรอแจ้งผลการลงทะเบียนค่ะเขาจะแจ้งมาทาง SMS ก็คือกล่องข้อความนะคะภายใน3วันแล้วก็จากนั้นเราก็เตรียมสมัคร G Wallet สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัคร G Walletเติมเงินนะคะหลังจากที่เราทราบผลแล้วว่าเราได้รับสิทธิ์เพื่อจะได้ใช้จ่ายตามโครงการเราต้องเติมเงินไปก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดไปใช้เงินนะคะ 60-40% ค่ะ
1: ค่ะก็รัฐจะจ่ายคือแอปพลิเคชันเนี้ยคือรัฐให้เดือนละ 1,000 บาทนะระยะเวลา4เดือนก็คือมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569
0: ค่ะ
1: 1,000 บาทต่อเดือนนั้นเนี่ยนะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นยอดเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไป
0: ค่ะ
1: โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ยวันละ200บาท ต้องจ่ายเองสูงสุดวันละ133บาทสำหรับพวกเรานะประชาชนนะคะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆจ่ายเองสูงสุดเนี่ยเราจ่ายเดือนถ้าเป็นเดือนนะคะเดือนละ667บาทนั่นเอง
0: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะอย่างกรณีที่ถ้ารัฐช่วยเราวันละ200บาทใช่ไหมต่อวันคือห้ามเกินนั้นนะแต่ถ้าเกินนั้นสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ไป333บาทรัฐเนี่ยช่วยเรา200บาทเพราะฉะนั้น133บาทที่เกินเนี่ยเราต้องจ่ายเอง
1: ใช่
0: นะก็ใช้ประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆรีบเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งตื่นมาเอ๊ะเขาทำอะไรกันยังไงวันนี้เป็นวันแรกนะคะตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาก็เป็นวันที่เปิดให้ท่านลงทะเบียนกดรับสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะ6นาฬิกา31นาทีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนระหว่างพักรายการ อย่าลืมกดไปด้วยแล้วก็ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬด้วยทรงที่ได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้ทรงโปรดให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแหละครับโดยมีประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและก็ใกล้เคียงจังหวัดบึงกาฬกันด้วยได้เดินทางมารับบริการทางการแพทย์จำนวน142คนมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน6รายแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จไปพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมาย แล้วในการนี้ได้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการที่ชื่อว่าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากแผ่นดินไทยจากประเทศไทยแล้วครับด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยในสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ก็ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวครับไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วครับโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและก็ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจะจัดขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางกันด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศก็จัดกันด้วยครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายตลอดจนทุกภาคส่วนแล้วครับได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็หนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสกันแล้วครับเพื่อต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสเข้าแหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัทไทยยูเนียนยุโรปจำกัดบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดและบริษัทมัดแอนฮาวจำกัดครับเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในทางฝั่งยุโรปและครับตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติดังต่อไปนี้ครับนั่นคือมิติที่1คือว่าสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีเรียกเก็บสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยนั้นมีโอกาสเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นแหละครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าด้วยครับส่วนมิติที่สองนั้นเป็นการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะ จึงได้เสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปกันด้วยได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลเขาก็จะเดินหน้าผลักดันและก็นำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคารเอ็กซิมแบงค์ของประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อที่จะออกแบบมาตรการส่งเสริมกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างโดยได้มีการเปิดโต๊ะหารือกับเทบ้าดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์ปีแอร์จาฟเฟรย์ประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปหรือเทบ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทบ้านี่แหละครับในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยผลการหารือแล้วครับว่าทุกเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะที่เทบ้านำเสนอมานั้นจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับโดยในการหารือทางคณะกรรมการเทบ้านี้ได้นำเสนอประเด็นครอบคลุม4ด้านสำคัญดังต่อไปนี้ครับด้านที่1คือด้านยานยนต์และความปลอดภัยทางถนนครับโดยทางเทบ้าได้นำเสนอความสำเร็จของยุโรปที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 60% เลยทีเดียวพร้อมเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาขยายการบังคับใช้ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ขนาดทั่วไปกันด้วยจากปัจจุบันที่กฎหมายไทยนั้นบังคับใช้เฉพาะรถขนาด 1,200cc ขึ้นไปเท่านั้นแหละครับในด้านที่2คือด้านการบินและเทคโนโลยีดิจิทัลทางเทบ้าก็ได้ตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของสนามบินของประเทศไทยแล้วครับท่ามกลางปริมาณผู้โดยสารที่มันหนาแน่นขึ้นรวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานกันด้วยในด้านที่3นั้นเป็นด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยคณะกรรมการเทบ้าได้เสนอประเด็นปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบังที่กระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้าพร้อมสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแลนบริดจ์กันด้วยครับและในด้านที่4นั่นก็คือในด้านการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางซูเปอร์ยอชระดับภูมิภาคซึ่งทางเทบ้าได้มีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมนี่แหละไปจัดตั้งบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบ One Stop Service ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเรือซูเปอร์ยอชเข้าประเทศไทยครับแล้วในช่วงสุดท้ายของการหารือในครั้งนี้ทางประธานเทบ้าก็ระบุว่ายินดีแล้วครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ทางกระทรวงคมนาคมในด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำในฝั่งยุโรปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคหรือเอเปค Ministers Responsible for Trade Meeting MRT 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่เมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยการประชุมในครั้งนี้นั้นก็เป็นเวทีการประชุมสำคัญประจำปีของรัฐมนตรีด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วครับโดยมุ่งเน้นการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจในการรักษาระบบการค้าให้มันเปิดกว้างคาดการได้และน่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกเน้นการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยในฐานะเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่แล้วครับ ในเวทีดังกล่าวนี้ประเทศไทยก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปคอื่นๆและก็เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการลดความแตกต่างของกฎระเบียบระหว่างกันเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่มันยืดหยุ่นและพร้อมทั้งเดินหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อให้แต่ละสมาชิกเอเปคนั้นสามารถปรับตัวและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ตามความพร้อมของตนเองนั่นเองครับและไปตามต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งเปิดลงทะเบียนแล้วประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างเป็นทางการกันแล้วในวันที่25พฤษภาคม2569ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และพี่น้องประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคน30ล้านสิทธิ์แล้วครับโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนล่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับเวลาที่ใช้สิทธิ์คือ6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ล่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนก็นี่แหละครับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาก็6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครับในขณะที่ร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆเลยทั้งสิ้นก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้นะครับพี่น้องทีนี้ใครมีข้อสงสัยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนก็หมายเลขโทรศัพท์แล้วครับ02-111-1122แล้วกด2ครับร้านค้าก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-111-1122กด3ครับหรือจะสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวกันหน่อยโดยรองโฆษกรัฐบาลได้ออกมาแจ้งว่ารัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวในประเด็นนี้ได้ออกมาชี้แจงโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลขอยืนยันแล้วครับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นไปตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวโดยทางกรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วครับมีระบบคัดกรองที่มันเข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนทุกสัญชาติจะต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามต่างๆนานาและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเรียกว่าหมอเถื่อนคลินิกเถื่อนอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับ

0: และผลการตรวจทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนเลยครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องจำนวน63แห่งเท่านั้นทั่วประเทศสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดแล้วครับหรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวและมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กรณีใบรับรองแพทย์ปลอมเอ้าที่ไหนครับการร้องทุกข์หากไปโดนเจอกับใบรับรองแพทย์ปลอมก็ร้องเรียนได้ที่ชั้น4กรมการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกันต่อไปและทางรัฐบาลก็ขอเตือนนายจ้างและตัวแทนแล้วครับว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้หลอกชัดๆไม่ใช่ของจริงเพราะว่าใบรับรองแพทย์จะออกได้ต้องตรวจตามขั้นตอนด้วยครับเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เองก็จะตรวจสอบพบทันทีทันใดเลยหากเป็นขบวนการนอกกฎหมายและหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอมอันนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปด้วยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้มาคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะหลายท่านส่งข้อความมาส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยก็จะลงทะเบียนได้แล้วกันซะส่วนใหญ่นะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสวัสดีคุณพ่ออ่อนจันค่ะบอกที่สิรินธรนะเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีตอนนี้29องศาอากาศยังโปร่งใสอยู่นะคะ
1: ค่ะคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่าติดตามทุกวันเลยลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับ
0: ค่ะดีใจด้วยนะคะคุณณรนงค์ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ดอกไม้สวัสดียามเช้าคุณช่อเอื้องค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะบอกว่าชมข่าวยามเช้าไม่เสถียรครับเช้านี้เกิดอะไรขึ้นคะสัญญาณเป็นยังไงเอ่ยไหนบอกหน่อยนะ
1: แล้วก็
0: คุณกิติการสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตค่ะพี่กิติมาบอกฟังชัดเจนค่ะจากอำเภอพนมสุราษฎร์ค่ะ
1: ค่ะคุณออสบอกว่าสัญญาณเป็นอะไรอ๋อตะกี้ใช่ไหมคุณวุฒิชัยนะคะคุณหนุ่มเมืองขอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่หนุ่มเมืองขอนบอกช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลาทองนะเพราะว่าคนกำลังแบบเดินทางขับรถไปทำงาน
1: เส้นทางโล่งก็บอกว่าเส้นทางโล่ง
0: ใครจะกดลงทะเบียนตอนนี้ยังน่าจะมีโอกาส
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ง่าย
1: คุณนพพรคุณนพพรนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าคุณพิกุลค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณชัดเจนครับค่ะ
0: สวัสดีพี่ผู้ใหญ่บำรุงด้วยนะคะแล้วก็คุณแอนนาคุณแอนนาบอกว่าลงทะเบียนได้แล้วค่ะ
1: โอ้ยดีใจด้วยนะคะคุณพระพลึงนะคะใครลงทะเบียนได้แล้วอัปเดตมาหน่อยค่ะ
0: ตอนนี้พี่พินโยค่ะคุณพินโยลูกได้ยังคะอยู่ยังไม่ได้เลย
1: นะคะน่าจะเป็นที่เน็ตละหรือไม่ก็โทรศัพท์
0: ค่ะอย่าลืมเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะประชาชน
1: หรือยังคะพี่โย
0: แอปเป่าตังแล้วก็กดลงทะเบียนนะไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนร้านค้าย้ำอีกครั้งหนึ่งร้านค้าแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะช่วงท้ายนี้มาเตือนกันหน่อยค่ะคือ2 วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหโรคโซเชียลก็คือแบบว่าคือเขาคุยอะไรกันดิฉันตื่นมาก็งงนะ
1: ดิฉันตอนแรกฉันไม่รู้เพราะว่าไม่เห็นเลยเขาบอกว่าอุ๊ยเขาบอกว่าอุ๊ยใครทันบ้างหาคลิปไม่เจอเราก็เอ๊ะคลิปอะไรพอมาดู
0: คือการ
1: สู้รบฟาดฟัน
0: ถูกต้องไลฟ์สดก็คือคลิปอนาจารนะคะซึ่งรัฐบาลออกมาเตือนนะคะผู้ที่เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารเนี่ยมีโทษนะคะปรับ 100,000 บาทแล้วก็จำคุกสูงสุด5ปีด้วยค่ะโดยเรื่องนี้คุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลอันลามกอนาจารลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลค่ะมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบนี้ตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์เนี่ยมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงขั้นที่สุดแล้วนะคะย้ำนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะแล้วก็การนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดโดยต้องระวังจำโทษคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารก็จะมีความผิดเสมือนท่านเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองเลยนะคะยังไงก็อย่าไปกดไลค์กดแชร์ถ้าพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารแบบนี้กดรีพอร์ตค่ะกดรายงานแล้วก็แจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีนะคะยังไงขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยเราจะไม่สนับสนุนคอนเทนต์ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะคอนเทนต์ที่เป็นลามกอนาจารมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะแบบเนี้ย มีเยอะมากนะต้องเลือกเสพสื่อให้ดีนะคะอาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่านะคะไปกดไลค์กดแชร์บางคนเนี่ยด้วยความเพลิดเพลินเวลาดูโซเชียลเนี่ยก็เห็นอะไรก็กดไลค์กดไลค์อย่านะต้องมีสตินิดนึงเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไปเจอเห็นคลิปล่อแหลมหรือว่าลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยกดรายงานไปเลยหรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการค่ะมาดูในเรื่องของการคมนาคมของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยค่ะเรื่องของก่อนหน้านี้ที่เป็นอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะคะตอนนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งปิดจุด ลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีค่ะหลังจากเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันระยะยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเหตุเรื่องของรถไฟชนกับรถเมย์มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะ
0: มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์
0: คือเขาตรวจสอบเบื้องต้นจุดดังกล่าวที่ลาดกระบังเนี่ยนะมันเป็นทางลักข้าม
1: ทาง
0: ช
1: ุ
0: มชนเนี่ยเขาเอาแผ่นคอนกรีตมาวางพาดซึ่งเขามีป้ายเตือนแล้วอะไรแล้วแต่ชุมชนก็คือ
1: ยังทำอยู่
0: ใช่เพราะว่าขี้เกียจอ้
1: อม
0: ก็เลยเกิดอุบัติเหตุจุดนี้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะคะยังไงก็ต้องคือระมัดระวังแหละ
1: ค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าที่ชนรถจักรยานยนต์เนี่ยบริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาค่ะซึ่งอยู่ที่ลาดย่านลาดกระบังนะคะเป็นเหตุให้ผู้หญิงอายุประมาณ21ปีนะคะเสียชีวิตโดยบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจอจุดที่เป็นอันตรายทางลักข้ามนี่แหละค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ